0: ที่น่าสนใจเรอัลโซซิดาดชนะเอสปันยอล2-1เซบีย่าแพ้อาร์เรติโกมาดริด1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอูเนโอนเบอร์ลินเสมอไอท์ฟแฟรงก์เฟิร์ต3-3แอเบรซิกชนะบอร์เซียเมนเชนการ์ดบัก3-0บอร์เซียดอร์ทมุนด์ที่เหลือ10คนชนะฮัมบูร์ก2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซีรีอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจมอนซาแพ้อูดิเนเซ่2-3และยูเวนตุสชนะปาร์ม่า2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอิกนาซิโอบูเซ่นักเทนนิสชาวเปรูมือ3ของรายการชนะอาเธอร์เฟอร์รี่คู่แข่งจากสหรัฐอาณาจักรมือ37ของโลก2เซตรวด6-3และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ภูมิใจไม่หดสูเกียรติประวัติชี้ไว้ใครๆยอมรู้ทั้งโลกเธอจงทำปกชาติไทยไว้แน
1: ่ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับรวมพูดคุยและดำเนินรายการในช่วงเช้าของวันนี้นะครับมีการนำเนื้อหาสาระข่าวสารที่อยู่ในความสนใจมาฝากกันเช่นเคยก่อนอื่นทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับท่านใดอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของปริมาณน้ำเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเรื่องราวต่างๆก็สามารถที่จะโพสต์สามารถที่จะแชร์มาพูดคุยให้กับนักจัดรายการของเราหรือว่าทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกได้รับรู้รับทราบกันได้นะครับผ่านช่องทางก็คือกล่องข้อความของเพจ Army Radio ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงเช้าของวันนี้วันนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าล่าสุดในกรมชลประทานเขามีการเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงมากขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดนะครับมาพูดคุยกันและนี่งานนี้นะครับคุณผู้ฟังไปกันมาบ้างหรือยังอันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับมีลาสตรีทฟู้ดเขารวมร้านดังรวมร้านอาหารเด็ดจากทั่วในพื้นที่ของประเทศนะครับมาไว้ที่นี่แล้วก็มีสินค้าโซนแฟชั่นโซนสินค้าคุณภาพมาให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยก็ยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนเดี๋ยวช่วงท้ายรายการข้อมูลเหล่านี้นะครับนำมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลในการแนะนำในเรื่องของช่องทางการเดินทางด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขอเริ่มกันที่เรื่องราวของกรมสรรพาวุธทหารบกกันก่อนนะครับในส่วนของพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยในช่วงเดือนธันวาคมนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับล่าสุดที่ผ่านมาที่กรมสรรพวุฒิทหารบกพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับได้มีการลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มีการมอบหมายให้กรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวนทั้งหมด3องค์ซึ่งก็ประกอบด้วยองค์จริงองค์สำรองและองค์เชื่อมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบกเขาได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างหลักแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าระบบรังสีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อกำจัดสนิมการทำสีระบบพิเศษไปจนถึงขั้นตอนการปรับปรุงกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ราชรถมีความสง่างามแข็งแรงและสมพระเกียรติสูงสุด พร้อมกับได้มีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผ่านมากรมสรรพพุทธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับแล้วก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์นี้เองนะครับก็ได้ทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยเพื่อดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันด้วยนะครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่ดังกล่าวนะครับเป็นราชรถองค์เดียวกันกับที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งนับเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการแบกหามนะครับหรือว่าการลากจูงราชรถในส่วนที่กองทัพบกนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดยกรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยนะครับที่ได้ดำเนินการเขาก็มีการซักซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในปลายปีนี้เกิดความสง่างามเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่าในฝากฝั่งของกระทรวงมหาดไทยฝากฝั่งของแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดเตรียมซุ้มเพื่อถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็เตรียมในส่วนของสถานที่การจัดงานเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางก็คือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคคือทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อมีข้อมูลอัปเดตใดๆนะครับเดี๋ยวทางรายการของเราจะได้นำมาพูดคุยชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยตลอดและต่อเนื่องนะครับอะต่อไปคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวของน้ำกันบ้างนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยมันอยู่คู่กับการใช้ชีวิตของพี่น้องคนไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหลักในการที่เราจะทำการเกษตรในการที่เราจะประกอบการทำธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าฝนตกเยอะๆเนี่ยการเดินทางมันก็ไม่สะดวกเนี่ยนะฮะแต่เรื่องของฝนเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำในส่วนของกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเขาบอกว่าในส่วนของกรมชลที่ได้มีการติดตามศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะที่เขามีการมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำตลอดเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมันจะทำให้เรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนปริมาณฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเนี่ยก็คือหลักๆจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างภาคใต้ด้วยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับตัดภาพกลับมาที่เรื่องของการจัดเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำณปัจจุบันนี้นะครับก็บอกว่าความจุอ่างในปริมาณน้ำภาพรวมของประเทศขณะนี้คิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างซึ่งก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกนะครับอย่าง4เขื่อนหลักอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้แต่ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะคุณผู้ฟังก็มีการติดตามในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเรื่องของการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซึ่งกรมชลประทานเขามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำปรับเพิ่มปรับลดการระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็จะได้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานได้มีการส่งเป็นหนังสือด่วนไปยัง7จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้กับในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้หาแนวทางในการป้องกันระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะที่ห่วงใหญ่มากๆก็คือบริเวณท้ายน้ำนะครับแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่จังหวัดอ่างทองอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกรมชลประทานนะครับเขายังคงติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่พร้อมให้การปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบดูแล ระบบการระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงก็มีการมอนิเตอร์กันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ฝนมันก็ตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำที่เดิมแล้วมันก็มีมากอยู่ด้วยเนี่ยทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำกันอย่างละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะฮะเอาพูดถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วคุณผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับเป็นเหตุที่น่าตกใจมากเลยนะครับอย่างที่ในต่างประเทศช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะได้เห็นข่าวที่เนปาล นะครับแล้วก็ที่ทิเบตของจีนเกิดมวลน้ำขนาดใหญ่มันเป็นน้ำป่านะคุณผู้ฟังที่เกิดจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆอะไรก่อนนะครับทำให้เกิดภาพตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ปรากฏที่เราเห็นกันในทีวีเนี่ยนะครับโอ้เป็นภาพน่ากลัวมากตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นในส่วนของฉากหนังจากภาพยนตร์ใดภาพยนตร์หนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่คุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เนี่ยเป็นวงกว้างรวมถึงสร้างผลกระทบนะครับการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตแล้วก็บุคคลที่สูญหายจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการถ่ายทอดในส่วนของการถอดบทเรียนหรือว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับล่าสุดช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มณฑลทหารบกที่31นะครับเขามีการฝึกอบรมร่วมนะครับด้านการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเขาก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ขึ้นนะครับเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานภายในนะฮะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวเนี่ยก็ร่วมการฝึกการอบรมเพื่อให้เมื่อเวลาเกิดท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องรวดเร็วด้วยเพราะว่าทุกวินาทีคือวินาทีแห่งชีวิตนะครับเรื่องของการกู้ภัยเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31แล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยรวมถึงพี่ๆทหารที่ก็ยังทำงานในการดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานทหารนี่แหละนะครับเราจะผ่านทุกๆวิกฤตทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันพูดถึงเรื่องของแม่น้ำนะครับการเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะฮะพี่เอกวันนี้มีเรามีเพลงเพราะๆนะครับชื่อว่าบทเพลงเจ้าพระยาซึ่งเป็นคำร้องทำนองของครูสง่าอารัมภีนะครับเสียงร้องของคุณอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาไพเราะมากๆอยากจะให้รับฟังเพลงนี้เจ้าพระยาครับ

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างเนี่ยนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณ 11:00 น.เศษเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตรเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่เนี่ยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับคุณผู้ฟังตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตามขั้นตอนทางราชการหลังจากที่ประชุมสมช.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตรเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะถึงนี้เพื่อให้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประเด็นความมั่นคงของประเทศเราเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับในประเด็นนี้คุณผู้ฟังครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ผ่านนะครับการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมให้รีบนะครับยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังมีเวลา2วันนี้เนี่ยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยจากข้อมูลวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกเขาได้รายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วเนี่ย 370,200 กว่ารายก็ครอบคลุมยานพาหนะ 660,000 กว่าคันนะครับโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดได้ทั่วประเทศจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนก่อนที่ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ให้รีบดำเนินการคุณผู้ฟังครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็เหลือเวลา2วันเท่านั้นนะครับดำเนินการแล้วเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงประมาณวันที่20กันยายนตามที่เขาได้มีการกำหนดเนี่ยนะฮะคุณฟังแล้วก็อีกหนึ่งงานที่พูดกันไปในช่วงต้นรายการพอมีเวลาอยู่เนาะพี่เอ็กนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งงานนะครับเชิญชวนกันสักนิดหนึ่งดีกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมหานครแฟร์ครั้งที่1คุณผู้ฟังครับเขาจัดที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจัดยาวไปถึงนู่นแล้วครับวันที่6กันยายน2569 10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับตลอด10วันเต็มเขามีโซนหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังรวมร้านอาหารแล้วก็ของกินเด็ดๆจากทั่วประเทศมาไว้ใจกลางเมืองให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างหลากหลายนะครับมีโซนสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็มีโซนสินค้าคุณภาพสำหรับโซนคนรักการอ่านหนังสือก็มีนะครับแล้วก็มีลานแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆตลอดทั้ง10วันนี้นะครับคราวนี้การเดินทางที่บอกว่าแนะนำเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มากันที่ขนส่งสาธารณะดีกว่านะครับ MRT ใกล้ที่สุดเดิน600เมตรคือ MRT 3ยอดนะครับส่วนรถเมล์ที่ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพหรือว่าลานคนเมืองเนี่ยก็คือสาย12แล้วก็สาย42ลงที่ป้ายลานคนเมืองได้เลยนะครับอ่ะฝากกันไว้คุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันอาทิตย์นี้ผมณัฐาจันทรังสีต้องร่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แมลงกัดคัดตึง
1: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อค่ำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตอนนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
5: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มีความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาเจ้าหน้าที่ตรวจขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณโกบอนเฮาส์แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่รวมถึงรถจักรยานพ่วงข้างที่ถูกทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลงจำนวนหนึ่งถังมีการประกอบวงจรคล้ายกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเสียงดังคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน3ครั้งจากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายมีเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณโกบอนเฮาส์แยกบานาและพื้นที่โดยรอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยในพื้นที่แล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและการตื่นตระหนกในสังคมชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่พลตรีวิไทยไลถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะที่2ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ120ขณะที่การดำเนินงานในระยะที่1เสร็จและส่งมอบให้กองทัพบกเรียบร้อยแล้ว
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับดังนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูด อย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่า หลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19 แล้วเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3 ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกัน ปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบประการที่สองภวตัณหาภวตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งพองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเรายอมรับได้นั้นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์สองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือ ความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

เรียกว่าเป็นโกรตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความฮือฮาหรือไม่ก็ความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องเนเน่นะคะศิลปินน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะที่ล่าสุดน้องได้ขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ในรอบตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นลุคสุดเท่ก็ว่าได้เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตานะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะน้องเนเน่ก็บอกว่าเลือกหยิบเพลงล็อกระดับตำนานแบล็คโฮสันนะคะก็เรียกว่ามาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เทพเปิดให้ฟังกันไปแล้วนะคะพร้อมกับระเบิดเขาเรียกว่าเป็นพลังที่ดุดันหนักแน่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยขณะที่ลีลาการดีดกีตาร์ของน้องเรียกว่าโซโล่แล้วก็สอดคล้องประสานเข้ากับอารมณ์เพลงได้อย่างลงตัวด้วยแล้วก็สามารถที่จะสะกดผู้ชมทั้งหอได้อยู่มาจริงๆนะคะในด้านของการแสดงของน้องๆของน้องเนเน่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทันทีที่โชว์ของน้องเนี่ยสิ้นสุดลงตรงนี้เสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงตบมือตรงนี้ดังกึกก้องทั้งหอด้วยนะคะก่อนที่เขาบอกว่าก็เป็นคณะกรรมการอย่างเมลบีเขาบอกว่าอดีตของสมาชิกของวงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งคณะกรรมการของรายการตรงนี้ด้วยตัดสินใจกดปุ่มทองโกบัตรเซลตรงนี้ให้นะคะบอกว่าท่ามกลางเสียงที่เฮสนันส่งผลให้เนเน่เขาบอกว่าได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติตรงนี้โดยที่ไม่ต้องรอลุ้นผลกันด้วยแบบขนดเพราะเขาเรียกว่าผลคะแนนโหวตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับโอกาสเดินหน้าสู่ตรงนี้แล้วนะคะครั้งสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดการแข่งขันก็อยู่ในช่วงของเดือนหน้าเราจะได้ชมตรงนี้ก็คือวันที่22กันยายนนะคะแล้วก็ชนะใจกรรมการทั้ง3คนอย่างฮาวี่แมนเดลตอนนี้ก็บอกว่าปลื้มหนักถึงกับขั้นออกปากชมน้องเนเน่นะคะว่าอยากจะมอบรางวัลตรงนี้ให้เธอ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับน้องเนเน่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทางด้านของโซเฟียเวอร์กาล่าก็บอกมองว่าน้องเนเน่เนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยมากที่สุดเพราะว่าไม่เพียงเสียงร้องที่โดดเด่นแต่ว่ายังเล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่สะดุดตาแบบสุดๆเลยนะคะส่วนทางด้านของเมลบีอย่างที่บอกไปนะคะบอกว่าพบกับน้องเนเน่แล้วก็ผู้ที่แข่งขันคนอื่นๆเนี่ยหลังเวทีสังเกตได้นะคะว่าน้องเนเน่เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักเรียบถ่อมตัวที่สุดแต่ว่าทันทีที่เธอก้าวขึ้นเวทีนะคะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้สามารถที่จะสะกดผู้ชมได้แบบอยู่หมัดแล้วเธอก็นะคะกดปุ่มทองให้กับน้องเนเน่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่น้องนำไปโชว์ในครั้งนี้ไม่เฉพาะที่น้องเสียงตรงนี้แล้วร้องเพลงตรงนี้ได้โชว์กีตาร์ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องเนเน่นำไปโชว์มันคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเป็นการสร้างกระแสในด้านของผ้าไทยบนเวทีโลกด้วยการสวมใส่เขาเรียกว่าผสมผสานกันแล้วก็มีคนสงสัยด้วยนะคะว่าซัมปิ้งเนี่ยขึ้นน้องสวมไปตรงนี้เนี่ยในการแสดงในรายการของอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือซัมปิ้งเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่ชื่อผ้าแต่คือศิลปะการนุ่งผ้าบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางภาคใต้โดยผ้าที่น้องเนเน่เนี่ยเลือกใช้ก็คือเป็นผ้าซองเกตที่ทอด้วยดิ้นทองแล้วก็ดิ้นเงินตรงนี้นะคะคือการนำผ้าไทยเนี่ยมาประยุกต์ให้เข้ากับลุคล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการนำเสนอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลด้วยจนเธอได้รับในด้านของการกดปุ่มทองตรงนี้แล้วก็ผ่านเข้าชนะรอบตรงนี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรอผลคะแนนโหวตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงในด้านของแฟชั่นผ้าไทยเนี่ยทำถึงจริงๆนะคะเป็นการถอดรหัสกันตรงนี้ของน้องเนเน่ในการสวมเขาเรียกว่าเป็นผ้าซัมปิ้งมันเป็นไอเทมพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่เฉิดฉายบนเวทีของอเมริกาก็อตทาเลนต์ก็ว่าได้โชว์เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆร่วมสมัยแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้จริงๆนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่
แฟนคลับตรงนี้ในสายตาของแฟชั่นทั้งของคนไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศคือการหยิบยกเอาผ้าไทยมามิดแอดแมทตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นลุคหรือว่าเป็นป๊อปที่ร่วมสมัยแล้วก็ลงตัวแล้วก็เป็นอะไรที่สะดุดสายตาด้วยสิ่งที่น้องเนเน่เลือก

0: เขาบอกว่ามันเป็นสไตล์ก็คือว่ามาทับกับกางเกงยีนเป็นลุคของล็อกเกอร์ตรงนี้ที่เธอสวมใส่สามารถที่จะตั้งคำถามด้วยนะคะว่าไอเทมชิ้นนี้มันคืออะไรกันแน่อย่างที่บอกไปนะคะมันไม่ใช่ชื่อของผ้าแต่ว่ามันเป็นการนุ่งผ้าที่เรียกว่าซัมปิ้งเป็นเขาเรียกว่ากำลังกายเป็นไวรัลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าแฟชั่นของผ้าไทยเนี่ยมันไปได้สุดทุกเวทีจริงๆก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าซัมปิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อผ้าแต่ว่ามันคือศิลปะการนุ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือหลายคนอาจจะเข้าใจนะคะว่ามันคือลายผ้าหรือไม่ก็ชนิดของเนื้อผ้าแต่แท้จริงแล้วนะคะคำนี้มันคือลักษณะการนุ่งผ้าแล้วก็การคาดผ้าบริเวณเอวซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายเขาเรียกว่ามันเป็นรากของผู้คนในแถบของทางภาคใต้ตอนล่างของไทยคาบสมุทรมาลายูไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนด้วยตามธรรมเนียมดั้งเดิมนะคะคือซัมปิ้งเนี่ยมักจะสวมใส่โดยผู้ชายเท่านั้นควบคู่กับเขาเรียกว่าเป็นชุดพื้นเมืองที่เรียกว่าบาจูมาลายูโดยมีการนุ่งทับกับกางเกงเพื่อให้ดูว่ามันภูมิฐานหรือไม่ก็อาจจะเป็นทางการในงานสำคัญต่างๆด้วยก็อย่างเช่นในงานเขาเรียกว่าเป็นงานแต่งหรือไม่ก็งานพิธีทางศาสนาซึ่งระดับความยาวของการนุ่งผ้าของซัมปิ้งตรงนี้ในอดีตสามารถที่จะบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าเป็นสถานภาพของผู้ที่สวมใส่ได้นะคะก็อย่างเช่นถ้านุ่งเหนือเข่าก็คือหมายถึงว่ายังโสดอยู่ถ้านุ่งคลุมเข่าลงมาหมายถึงว่าเขาแต่งงานแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแม้ว่าซัมปิ้งเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นผ้าบาเต็กหรือไม่ก็เป็นผ้าบาติกเนี่ยมานุ่งได้แต่สำหรับนะคะลุคที่ต้องการความเขาเรียกว่าเป็นแกรมตรงนี้นะคะแล้วก็มีความพรีเมียมตรงนี้เนี่ยขั้นสุดเลยก็คือการเลือกเป็นการใช้ผ้าซองเกตตรงนี้คือมาทำเป็นซัมปิ้งเนี่ยมันเหมือนกับที่น้องเนเน่สวมใส่บนเวทีแล้วก็มีความพิเศษของผ้าตรงนี้ก็คือว่าเป็นผ้าทอมือที่ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสอดแทรกหรือว่าเป็นดิ้นเงินแล้วก็ดิ้นทองตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มาลงบนผืนผ้าเป็นการปักบนผ้าฝ้ายหรือไม่ก็ผ้าใหม่ด้วยเทคนิคการทอด้วยอันประณีตเขาบอกว่าทำได้ด้วยผ้าประกอบเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ระยับตรงนี้มากถ้ามันโดนแสงไฟบนเวทีแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นภาพของผ้าที่สามารถจำลองแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ด้วยที่น้องเนเน่เขาหยิบมาตรงนี้เขาบอกว่าก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าผ้าไทยสามารถที่จะก้าวข้ามได้แบบเดิมๆก้าวทุกเส้นทางแล้วก็ก้าวข้ามในด้านของการบ่งบอกทางเพศด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ใช้นะคะแต่ว่าน้องเนเน่สามารถที่จะหยิบตรงนี้มาแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยได้เล็งเห็นเสน่ห์ภูมิปัญญาของไทยในบริบทของแฟชั่นที่สามารถที่จะจับต้องได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เปล่งประกายบนเวทีของน้องเนเน่นะคะวันนี้อาจจะพูดอย่างไปสักนิดนึงค่ะนี่ก็เรามาต่อกันที่งานของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมออกเดินทางครั้งใหญ่ผ่าน5สีสันในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงนะคะการแสดงสู่สองมือช่างจากศรัทธาสู่ประเพณีเป็นการเปิดประสบการณ์ผสมผสานสีสันแล้วก็การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปกับการกินการเที่ยวลองลิมแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าตรงนี้ฟรีตลอดงานนะคะก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ Impact ฮอชั้น78Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งงานนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการกำหนดจัดงานตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าโดยการนำเสนอเป็นคุณค่าแล้วก็มีความหลากหลายของวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ที่ประกอบการชุมชนรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเนี่ยมีการนำเสนอในด้านของผลงานนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยตลอดจนมีการสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมกับเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเราจะมีการเริ่มต้นในด้านของการเดินทางกันนะคะสีสันแห่งแรงบันดาลใจเป็นการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็นะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์สู่ประชาชนนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนหมายกระทรวงยุติธรรมอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็จะแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติของไทยเพราะว่าอาหารก็คือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินแล้วก็ความทรงจำโดยการนำเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปนะคะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะได้ลิ้มลองด้วยเดินทางมาสู่ตรงนี้นะคะเมื่อถึงการสู่รสชาติแล้วนะคะสีสันถัดมาก็คือสีสันแห่งศิลปะการแสดงค่ะเป็นการรวบรวมในด้านของศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำของทางนะคะหรือไม่ก็ลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยรวมถึงจะมีในด้านของคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะมากันในครั้งนี้ด้วยเขาบอกว่ามีลิเกของสอนลำนามเพชรตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะเสียงแล้วก็การแสดงสู่2มือช่างตรงนี้คืออะไรคือมันเป็นโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ของไทยเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยได้สัมผัสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของไทยจากผู้ที่สืบทอดผ่านโดยตรงรวมถึงการลงมือทำจริงด้วยเป็นการทำเวิร์กช็อปกันนะคะก็อย่างเช่นการทอผ้าเขาบอกว่าเป็นการทอผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีแบบธรรมชาติการปรุงยาดมสมุนไพรไทยการทำพวงกุญแจการเขียนเครื่องเบญจรงค์นะคะแล้วก็พร้อมกับมีการทำน้ำปรุงด้วยแล้วก็มีการเลือกซื้อผ้าของไทยในงานหัตถกรรมตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ล้านค้าตรงนี้แล้วก็เดินทางมาสู่อีกหนึ่งเส้นทางนะคะบอกว่าเดินทางสู่ปลายทางตรงนี้แล้วก็คือสีสันแห่งมรดกของไทยศรัทธาและวิถีประณีตตรงนี้คืออะไรก็จะพาทุกคนไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลนะคะเขาบอกว่าจากข้าวเขาเรียกว่ามันคือจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญเป็นการร่วมสร้างสรรค์นะคะโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกไทยตรงนี้ค่ะออกมาสู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่า360องศาลองไปชมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะการแต่งหน้าผีตาโขนนะคะมีโพแล้วก็มีธงตะขาบเทียนพรรษาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือเส้นทางเดียวกันจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรักอาหารจากเสียงสู่การแสดงนะคะสู่มือช่างแล้วก็จากศรัทธาสู่ประเพณีทั้ง5โซนไม่ใช่เพียงพื้นที่ในด้านของการจัดแสดงเท่านั้นแต่ว่าคือการเดินทางผ่านเรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของไทยเชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเข้าด้วยกันด้วยเพราะว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวหากว่ามีการประกอบกันหลากหลายสีนะคะทั้งผู้คนด้วยชุมชนด้วยรสชาติเสียงเพลงงานศิลป์ภูมิปัญญาความเชื่อแล้วก็ประเพณีเรารวมกันตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้นะคะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีนะคะห7แล้วก็8ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท1,800บาทและ2,000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะ สำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
2: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: รถทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะใครเดินทางกันไปท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมค่ะก็มีการเปิดทดลองใช้บริการทางยกระดับ M82 นะคะก็ช่วงของเอกชัยบ้านแพร้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยขาขึ้นแล้วก็ขาลงมี4แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีด่านของพันท้ายนรสิงห์ค่ะด่านมหาชัย1แล้วก็2ด่านบ้านแพ้วส่วนทางด้านของสมุทรสาคร1แล้วก็2นะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะก็ทั้งนี้ก็บอกว่ามีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางแล้วก็ยังไม่มีการเปิดใช้งานในระบบของการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะคะโดยทางกรมทางหลวงก็จะมีการดำเนินการส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนโดยมุ่งว่าจะมีการเปิดใช้บริการของ M82 เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางก็อยู่ในช่วงของปี2572นะคะทางนี้เขาบอกว่าคืองานก่อสร้างแล้วก็ระบบการจัดการในด้านของความปลอดภัยเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็แล้วมีการกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนคนที่เดินเท้ารถจักรยานยนต์ทุกชนิดเครื่องยนต์รถสามล้อรถบรรทุกเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 นะคะโดยสามารถที่จะใช้สัญจรผ่านตรงนี้ได้นะพระราม2ก็ยังปกติสามารถที่จะใช้ได้ตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครสามารถที่จะใช้ได้ด้วยค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็จบเสร็จสิ้นกันไปแล้วในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก็เมื่อวันที่27ค่ะใครได้ดูในด้านของการซ้อมนะคะฝีพายงานวันพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศบ้านนะคะแต่ว่าใครที่พลาดในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเดือนกันยายนก็ยังมีอยู่นะคะวันที่3ค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23ค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมมีวันที่2วันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะก็จะมีการกำหนดการซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งด้วยกันในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะคะแล้วก็วันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีการฝึกซ้อมเวลาโดยประมาณก็ในช่วงของเวลา 14:30 นาทีประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้าตรงนี้ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าจะเป็นฝั่งของฝั่งทนนะคะบริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ82ภาษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังนะคะวัดอรุณค่ะส่วนฝั่งพระนครก็ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างประชาชนสามารถที่จะดูการซักซ้อมได้นะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนก็เฝ้ารับเสด็จตรงนี้ได้ค่ะก็เรียกว่ากำลังพลในด้านของการซักซ้อมตรงนี้นี่ถึง 2,200 นายด้วยกันแล้วก็เรือถึง52ลำนะคะก็ลองดูความสวยงามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายลมเจ้าเอ๋ยสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเผยจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้าง30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่8 175/2569โดยระบุว่าในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงพยายามเร่งค้นหาผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนจากเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น682คนแล้วและในจำนวนผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกหลายพันคนนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนและช่วงเช้าวันนี้ทางการเนปาลได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโพเตโกชีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมทั้งปฏิบัติตามการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำสายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นต่อกันที่อิหร่านบรรดาผู้นำอิหร่านออกมายอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายหนักขึ้นอีกหลังทำสงครามกับสหรัฐนาน6เดือนแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยและพร้อมเดินหน้ารับมือกับแรงกดดันจากสหรัฐและยังย้ำด้วยว่าอิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ในหลายเมืองของจังหวัดฟุกุอิรวมถึงเมืองโอนโนและคาเซียมะซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103 MHz
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา2ธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งวัดพระเชตุพนค่ะ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนา2ธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจส2 FM 103 MHz ทำการกระจายเสียงจากกรมการทหารสื่อสารสะพานแดงเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียและวันนี้ทางรายการได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระมหานิติทัตยานสิทธิเปรียญธรรม9ประโยคพระนักเทศจากสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครแสดงธรรมร่วมกับพระคุณเจ้าพระครูใบดีตารัชตะธรรมอภโลพระนักเทศสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดสามัคคีธรรมเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครบัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร่วมกันตั้งใจสมาทานศีลพร้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
9: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
10: พุทธังสรณังคัจฉามิ
9: พุทธังสรณังคัจฉามิ
10: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
9: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: สังฆังสรณังคัจฉามิ
9: สังฆังสรณังคัจฉามิ
10: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
9: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
10: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
9: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
9: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
9: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
10: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
9: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
9: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
10: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
9: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
9: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
9: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
9: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
9: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัทมาสีลังวิโสทะเย
9: ธรรมมาจะโลกาทิฏฐิสหัมปติกัดอัญชลีอันที่วลังอายาจทา สันติธะสัตตาปละชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิรินิเสโทปุริโสโกจิโลกัสสมิวิชติติขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือสภานายกสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารด้วยความเคารพอย่างสูงณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระติโรปิโลติกะเถระจะได้พรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัสสวนามัยแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายซึ่งมีกุศลสมานฉันท์มาสโมสรพร้อมเพียงกันในที่นี้โดยตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจักได้บุญกุศล4ทางคือ 1. บุญฟังเข้าทางหู 2. บุญดูเข้าทางตา 3. บุญภาวนาเข้าทางใจและประการสุดท้ายบุญกราบไหว้เข้าทางฝ่ามือการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดในการที่จิตถูกอกุศลวิตกเป็นต้นเข้าครอบงำการฟังธรรมเพื่อบรรเทาวิตกเหล่านั้นได้และการฟังธรรมตามการนั้นชื่อได้ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุบรรลุคุณวิเศษละนิวรณ์ได้และบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นต้นวาระนี้จักได้แสดงเรื่องพระปิโลติกะเถระสืบต่อไปอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปอาตมภาพทั้งสองจักได้ประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนปุจฉาและวิสัชนาในรูปแบบสองธรรมาสน์นั้นก็แลตามธรรมเนียมของพระธรรมกถิกาจารย์จำต้องมีการสมมุติมอบหมายถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันเสียก่อนในขั้นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระธรรมกถึกผู้แสดงและเป็นความแจ่มแจ้งแก่ท่านสาธุชนผู้สดับปุรโตธรรมาสเนนิสินนังสมนามิวาระนี้อาตมภาพขอพระคุณท่านผู้สังฆชินบุตรพุทธชิโนรสผู้ซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมาสน์เบื้องหน้า พระคุณท่านรูปนี้ท่านนั้นเป็นถึงพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงที่เป็นนาคหลวงนั้นเพราะได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าแผ่นดินในการอุปสมบทพระคุณท่านรูปนี้เป็นผู้สนองงานพระอารามอย่างเต็มกำลังและท่านนั้นยังเป็นถึงเลขานุการสำนักเรียนวัดพระเชตุพนและท่านนั้นยังอุทิศแรงกายและแรงใจไปช่วยเหลืองานของสำนักเรียนวัดพระเชตุพนที่มีศูนย์การศึกษาบาลีธรรมรังสีท่านนั้นได้ไปช่วยเหลืองานอยู่ที่นั่นเคียงคู่กับท่านอาจารย์ใหญ่ของสำนักเรียนพระคุณท่านรูปนี้มีนามปรากฏในภาพพจน์พระพุทธศาสนาว่าท่านพระมหานิติทัตญาณสิทธิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงพระคุณท่านรูปนี้มีคุณวิเศษมีคุณงามความดีมากมายที่เวลาที่มีนั้นเกินที่จะเอ่ยอ้างหรือเล่าได้หมดแต่ก็ทราบโดยคุณวิเศษข้างต้นแล้วอาตมภาพจึงขอสมมุติมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระคุณท่านรับภาระธุระหน้าที่เป็นพระสกวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการปุจฉาคือไต่สวนทวนถามปัญหาธรรมไปตามลำดับสยเมวาหังอัตตานังสมนามิส่วนอาตมภาพยังเป็นผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจึงจะได้ขอถอยมารับตำแหน่งที่ผู้แสดงในตำแหน่งพระประวาทยาจารย์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการวิสัชนาตัดสมาสาธโวเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาอุบาสกและอุบาสิกาผู้ใจบุญทั้งหลายจงได้โปรดตั้งโสตะประสาทของท่านให้เป็นปานประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับรสพระพุทธพจน์เทศนาเพื่อให้เกิดธรรมสวนานิสงส์ตรงกับความมุ่งหมาย5ประการคือ 1. ได้ความรู้ใหม่ 2. ได้วิจัยเรื่องเก่า 3. ได้บรรเทากังขา 4. ได้พัฒนาความคิดและ 5. ได้ทำจิตให้แจ่มใสใจเยือกเย็นพันเตสกวาธาจริยะขอพระคุณท่านผู้สังฆชินบุตรพุทธชิโนรสผู้ได้รับสมัญญานามจงได้ดำเนินเนื้อความตามบุรพประโยคคาถาเริ่มแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสร้างเสริมกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัสสวนามัยและเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทสืบต่อไปก็มีณกาลบัดนี
10: ้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถโคปรวาทาจริโยประโหคโตสัทธุธรรมังวิจินันโตเตสุธรรมเมสุกังขังอุปัฏฐเปตวาอัตนาวิสัชเชตุงอสโกนโตเยนะปรวาทาจริโยเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาวันทนังกัตวาอัตปันหังปุจฉติติ ณบัดนี้อัตมภาพผู้ได้รับการสมมติสมัญญาจากท่านพระสังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมาสน์เบื้องหน้านั้นพระคุณท่านรูปนี้เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์วาทศาสตร์ในการแสดงพระธรรมเทศนาได้รู้จักกับท่านมานานหลายปีได้ติดตามท่านล่าสุดก็ได้ไปเจอกันที่วัดพระเชตุพนเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้รับอาราธนาจากท่านอาจารย์พระมหาไทยให้มาแสดงพระธรรมเทศนาถามว่าอยากจะแสดงคู่กับใครทั้งวัดพระเชตุพนนั้นก็แสดงคู่จับคู่เกือบหมดแล้วก็เลยได้เรียนท่านไปว่าไม่ปรารถนาใครนอกจากพระคุณท่านรูปนี้รู้ลีลาการแสดงการเทศไพเราะเลือเกินพระคุณเจ้ารูปนี้มีสมัญนามปรากฏในภาคพจน์พระพุทธศาสนาว่าท่านพระครูใบดีการัชตะธามัพพโลพระนักเทศประจำสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยวัดพระเชตุพนท่านสังกัดอยู่วัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครท่านได้แสดงอานิสงสกถาพรรณนาอานิสงส์ของการฟังธรรมเริ่มตั้งแต่ต้นจนประโยคสารด้วยสำนวนโวหารที่สละสลวยมากโดยสาระจังหวะดีลีลางามใจความก็กระชับเป็นที่จับจิตสะกิดใจแก่ท่านสาธุชนผู้สดับและในที่สุดก็ได้สมมุติให้อัตมภาพรับแสดงในตำแหน่งแห่งพระสกวาทยาจารย์เป็นประธานในการเทศนามีหน้าที่อัญเชิญพระสัทธรรมนำพระวาจาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นเป็นหัวข้อปัญหาเพื่อปุจฉาซักไซไต่ถามซึ่งกันและกันการปุจฉาวิสัชนาธรรมในรูปของการสนทนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลดังพระบาลีว่าธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมเป็นมงคลประการหนึ่งและยังได้ตรัสต่อไปอีกว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลอีกประการหนึ่งอัตถโคปรวาทาจาริโยอัตถปันหังสุนันโตตัสสะวิสัชเชสีติอีอัตมภาพจักได้นำเนินเนื้อความตามหน้าที่ของพระสกวาทีเพื่อตั้งปัญหาธรรมแล้วนำมาสอบถามสืบต่อไปก็มีนักการระบาดนี้สบายดีนะครับ
11: สบายดีครับ
10: ครับ
11: พระคุณท่านมีความผาสุกดีนะครับ
10: มีความผาสุกดีมากๆเลย
11: เห็นพระคุณท่านสนองงานพระราม
10: ครับ
11: โอ้ไปธรรมรังสี
10: ไปธรรมรังสี
11: เป็นศูนย์บาลีนะครับ
10: เป็นศูนย์บาลีเรียกว่าเป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีธรรมรังสีสำนักเรียนวัดพระเชตุพน
11: ถือว่าเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่ง
10: เป็นสาขาหนึ่งครับ
11: เห็นพระคุณท่านติดตามอยู่ที่หน้าบ้านฟ้า เห็นพระคุณท่านเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาวัดพระเชตุพนกับศูนย์ธรรมรังสีเนี่ยโอ้โหอยากจะถวายกำลังใจ
10: ครับ
11: ญาติโยมที่รับชมก็คงจะอยากถวายกำลังใจพระคุณท่านเช่นกัน
10: ครับ
11: และในวันนี้ครับพระคุณท่าน
10: ครับ
11: ที่จะได้สนทนาหรือแสดงพระธรรมเทศนากันในวันนี้เนี่ย
10: ครับ
11: เรื่องอะไรครับพระคุณท่าน
10: ที่จะสงสัยเนี่ยสงสัยมาตั้งแต่ชะอําแล้วโยมญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรื่องพระปิโรติกะเถระ
11: โอ้พระปิโรติกะเถระ
10: พระปิโรติกะเถระเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงทำไมได้ชื่อว่าพระปิโรติกะอยากจะสอบถามให้มันคลายแคลงใจ
11: สงสัยมาตั้งแต่ประจวบนะครับ แบกความสงสัยตั้งแต่ศูนย์ธรรมรังสีจนมาถึงวัดพระเชตุพนและหลุดพ้นมาที่สภาพระธรรมกถึกได้นะครับตามที่ข้าวกระผมได้ศึกษาได้ยินผ่านหูได้ดูผ่านตามาบ้าง
10: ครับ
11: พระปิโลติกะเทระเนี่ยมีที่มานะครับไม่ใช่ว่ายกมาเฉย
10: ๆครับ
11: มีที่มาจากพระสุตันตปิฎกพ
10: ุ
11: ทธกนิกายมาจากคาถาธรรมบทนะครับมาจากเล่มที่1
10: เล่มที่1
11: ภาคที่2
10: ภาค2โยม
11: ตอนที่3
10: ตอนที่3
11: หน้าที่121นะครับ
10: หน้าที่120บรรทัดที่เท่าไหร
11: ่โอ้โหอันนี้ต้องไปดูในหนังสืออีกทีนะครับ
10: ครับ
11: แต่ที่รู้ๆชื่อเนี่ยอยู่หน้าแรกเลยครับ
10: ครับ
11: แถวแรกเลย
10: แสดงว่าบรรทัดแรก
11: บรรทัดแรกแน่นอนครับแต่เนื้อเรื่องเนื้อความเนี่ยจะเข้าที่บรรทัดไหนต้องไปไล่ดูอีกท
10: ี
11: แต่ตามที่ได้ยินมาเขาเล่ากันว่า
10: ครับ
11: พระพุทธองค์เนี่ยเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวัน
10: เมืองสาวัตถี
11: ใช่ครับท่านนั้นก็ได้ทรงปรารภเรื่องพระปิโรติกะเถระ
10: ครับ
11: ในเนื้อความเรื่องที่พระองค์ได้ปรารภนั้นก็กล่าวถึงวันหนึ่งพระอานนท์เนี่ยได้ไปพบเห็นเด็กคนหนึ่ง
10: ครับ
11: ที่นุ่งผ้าขัดขาดถือกะลาดินเผาเก่าๆนะครับเที่ยวบิณฑบาตพระอานนท์ด้วยความสงสารก็เลยถามกับเด็กคนนั้นว่าทำไมเจ้าไม่บวชเสียทำไมถึงมาเดินเช่นนี้ถ้าบวชแล้วเนี่ยชีวิตก็คงจะดีกว่านี
10: ้เป็นขอทาน
11: ใช่ขอรับ
10: ครับ
11: แล้วพอเสร็จอย่างนั้นเด็กที่เป็นขอทานก็พูดกับพระอานนท์ว่า
10: ครับ
11: และอย่างข้าพระองค์เนี่ยใครจะให้บวชเพราะเป็นขอทานสกปรกอย่างนี
10: ้ครับ
11: พระอานนท์ท่านก็ด้วยความสงสารท่านก็เลยบอกเดี๋ยวเราจะบวชให
10: ้ต้องมีคนรับรอง
11: มีคนรับรองขอรับแม้แต่ในการปัจจุบันที่จะบวชกุลบุตรเนี่ยนะครับ
10: ผ
11: สมกุลบุตรก็ยังต้องมีผู้รับรองมีผู้เป็นพยาน
10: อ๋อมีผู้รับรอง
11: ในใบผสมบทนะครับ ในส่วนนี้พระอานนท์ท่านเป็นผู้รับรองให้และในต่อมาขอรับคุณท่านเมื่อพระปิโรติกะเนี่ยได้บวชแล้วก็ถือว่าได้ทิ้งซึ่งผ้าเก่าและขันดินเผาไปเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ได้มีความผาสุกในการบวชอยู
10: ่
11: ไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะหรือสิ่งต่างๆที่น้องนำมาหาท่านถือว่าชีวิตน่ะดีกว่าเก่าหมด
10: ครับยกระดับชีวิต
11: ใช่ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยแต่ท่านก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ยังมีความกระสันนะ
10: ครับ
11: ที่คิดในเรื่องเก่า
10: ๆ
11: เหมือนกับคนเราเนี่ย
10: ครับ
11: ปัจจุบันเนี่ยชีวิตก็ดีแล้วนะ
10: ครับ
11: แต่ยังย้อนคิดไปถึงเรื่องเก่าๆที่เคยเป็นมา
10: ครับ
11: คิดอยู่นั่นแหละไม่ห่างหายจากในอดีตสักที
10: คิดในวัดหรือนอกวัด
11: คิดทั้งนอกวัดและในวัดนะครับ
10: ครับผม
11: แต่ถ้าเป็นพระก็คงจะคิดในวัดนี่แหละครับ
10: เอาต่อครับท่านตัดสินใจยังไงพอคิดแล้วกระสันเหลือเกิน
11: มีความกระสันเนี่ยนะครับท่านก็กลับไปที่เก่าที่ทิ้งผ้ากับขันดินเผาไว
10: ้
11: เที่ยวไปเที่ยวไปเมื่อไปถึงในที่ตรงนั้นก็เกิดความอยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมแต่ท่านนั้นเนี่ยก็มีการข่มใจนะครับ
10: ครับ
11: ไม่ใช่ว่าไปแล้วเนี่ยไปคุ้นคิดอยากจะสึกออกไปถ้าพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นภาษาพระเราก็เรียกว่าสึก อยากจะสึก
10: ใช่ไหมครับ
11: อยากจะปลดผ้าเหลืองไปนุ่งผ้าลายเขาว่าอย่างนั้นแต่พระปิโลติกะเถระเนี่ยที่ท่านได้ไปเช่นนั้นเนี่ยท่านไปฝึกตนนะครับ
10: ไปฝึกตน
11: ไปฝึกตนอีกอย่างหนึ่งแล้วพอท่านไปถึงท่านก็ไปอยู่จุดเดิมนะที่ไว้ผ้าไว้ขันท่านยังมีการกล่าวว่าตัวเองด้วย
10: ครับ
11: ว่าเจ้าคนไม่มียางอายเธอยังจะคิดทิ้งผ้าจีวรอันล้ำค่าเหล่านี
10: ้
11: แล้วกลับไปนุ่งผ้าคีริ้วเก่าๆถือขันดินเผาเนี่ยนะเที่ยวขอทานอีกหรือ ท่านไปเท่านั้นเดี๋ยวเที่ยวไป
10: ครับ
11: เมื่อพระ มื่อพระสงฆ์เห็นเช่นนั้น
10: ครับ
11: เขาก็ถามท่านว่าท่านไปไหนมาท่านก็ตอบว่าอ๋อไปสำนักของอาจารย
10: ์ก็คืออาจารย์พระเก่านั่นน่ะ
11: ใช่ครับเมื่อเที่ยวไป 2-3 วันจะไปอีกแล้ว
10: ครับ
11: 2-3 วันจะไปอีกแล้ว
10: ครับ
11: เกิดความกระสัน
10: ครับ
11: แต่ท่านไปท่านก็ทำวิธีอย่างนี้ทุกครั้งไปพอเสร็จปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งพระคุณท่าน
10: ครับ
11: ท่านไม่ไปเลย
10: อ้
11: าวพระสงฆ์เหล่านั้นก็สงสัย
10: ครับ
11: ว่าเอ๊ะทำไมพระคุณท่านไม่ไปแล้วท่านเลยบอกว่าเรานั้นเนี่ยได้ตัดขาดกับสำนักอาจารย์แล้ว
10: โอ้ได้ตัดสวัสดิ์ขาดสัมพันธ์กันแล้ว
11: ใช่ครับ
10: โอ
11: ้พอพระสงฆ์เหล่านั้นได้ยินก็บอกว่าอ้าวแปลว่าท่านในพูดปดแหละ
10: ครับ
11: จะยกอ้างตัวเองว่าไม่ต้องพึ่งอาจารย
10: ์
11: เป็นพ่ออรหันต์แล้วสิว่าอย่างนั้น
10: ครับ
11: ก็เลยไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปิโลติกะเถระเนี่ยท่านกล่าวคำเท็จอวดอ้างตัวเองเป็นพ่ออรหันต์เมื่อเช่นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสถาม
10: ก็เรียกมา
11: โ
10: อ้แสดงว่าพุทธองค์เนี่ยไม่ฟังความข้างเดียว
11: ถูกต้องครับเรียกมาทั้งสองฝ่าย
10: โอ้เรียกมาทั้งสองฝ่าย
11: ทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้กล่าวถามว่าเธอพูดอย่างนั้นจริงหรือตามที่เขาเล่ามาท่านก็บอกว่าจริงในส่วนที่ท่านเนี่ยได้กล่าวพูดไปเช่นนั้นว่าตัดสวัสดิ์ขาดสัมพันธ์กับสำนักอาจารย
10: ์ครับ
11: ก็เพราะว่าท่านไม่ต้องพึ่งผ้าผืนเก่าและกะลาดินเผาอีกแล้ว
10: ครับ
11: ท่านได้รู้คุณของพระเหลืองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านได้ทำมาสิ่งที่ท่านได้ข่มใจท่าน
10: ครับ
11: เป็นสิ่งอันล้ำค่าแล้วได้รู้เช่นเห็นธรรมอันล้ำค่าแล้ว
10: ครับ
11: เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วพระพุทธองค์เนี่ยก็เลยได้ตรัสภาษิตยกไว้นะครับ
10: ครับผม
11: เป็นภาษาบาลีว่าอิลินิเสโทปุริโสโกจิโลกัสมิวิชติเป็นอาทินะครับซึ่งมีความหมายว่าบุรุษผู้ข้ามอกุศลวิตกด้วยหิริได
10: ้
11: น้อยคนจะมีในโลกนะครับ อันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของพระติโลกติกะเทระครับ
10: ก็คือพูดง่ายๆก็คือท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกกำพร้า
11: ใช่ครับ
10: ไม่มีที่ไปก็ถือกระเบื้องขอทานถือกะลาขอข้าว
11: ใช่ครับ
10: นุ่งผ้าผืนเก่าๆ
11: ใช่ครับ
10: แล้วก็เดินเที่ยวไปตามถนน
11: ใช่ครับ
10: พระอานนท์ท่านก็ไปบิณฑบาตก็ไปเห็นเด็กคนนี
11: ้ใช่ครับ
10: ในระหว่างที่พระอานนท์บิณฑบาตเด็กคนนี้ก็ออกหากินเหมือนกัน
11: ใช่ครับ
10: ก็เลยไปเจอกันโคจรมาเจอกันครับก็เลยบอกโอ้ทำไมเธอไม่บวชเด็กก็บอกใครจะให้กระผมบวชดูสภาพสิว่า
11: ด้วยสภาพนะครับ
10: เพราะว่าในสมัยก่อนก็จะมีหลายๆคนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้แต่พระราธาเองราธาพราหมณ์เดินถูกแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกภรรยาถูกทิ้งมาอยู่วัดด้วยความที่อายุเยอะพระก็ไม่ให้บวชไปขอพุทธองค์พุทธองค์ก็เรียกพระมาประชุมกันมีคนรับรองพระสารีบุตรรับรองจึงได้บวชเหมือนอย่างที่ท่านพระปราวาทีท่านกล่าวว่าแม้แต่ทุกวันนี้ต้องมีรับรองนอกจากจะรับรองแล้วยังมีใบตรวจประวัติอาชญากรรม
11: ใช่ครับ
10: ถึงจะอนุญาตให้บวช
11: ใช่ครับอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของกุลบุตรที่จะได้บวช
10: ครับพอบวชเสร็จเนี่ยด้วยความที่เป็นคารวาสญาติโยมไม่ค่อยมีอันจะกินเท่าไหร
11: ่
10: พอมาบวชแล้วเกิดมีลาภสักการะที่เขาน้อมนำมาถวายพระพุทธองค์ก็มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสก็คิดอยากจะสึก
11: เกิดความสบาย
10: เกิดความสบายติดอยู่ในสบายก็แล้วทำยังไงทีนี้ไปหาที่ทิ้งผ้านั่นแหละ
11: ใช่ครับ
10: ไปที่ทิ้งผ้าก็ไปพิจารณาดูเราไม่มีความละอายจริงๆวะครับก็เลยไปพิจารณาเกิดความกระสัน

0: ข้ามอกุศลวิตกผู้นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปราศจากความละอายแต่ในโลกนี้ก็มีน้อย
1: ใช่ครับถือว่าหาได้น้อยมากผู้ที่จะฝึกด้วยเช่นนี
0: ้ครับเรียกว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ในทรงยกย่องการรักษาจิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขออีกสักประเด็นอีกสักตัวอย่าง
1: ถ้าพูดไปถึงเรื่องการฝึกจิตนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าพูดไปแล้วพระคุณเจ้าได้ถามมาได้มีประโยชน์ในปัจจุบันอย่างยิ่งเลย
0: ครับ
1: ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจิตของคนเราเนี่ยจิตโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นจิตที่กวัดแกว่งเปรียบเสมือนกับปลาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ที่เราเนี่ยได้ช้อนขึ้นจากน้ำมาวางไว้บนบกเราก็จะเห็นมันดิ้นพลาดนะคร
0: ับ
1: จิตก็เช่นนั้นเช่นกันก็เลยถ้าหากเราเนี่ยนะครับปล่อยจิตเนี่ยให้ไปตามอารมณ์ของความโลภความโกรธโดยการเลี้ยงโทสะและโมหะก็ย่อมที่จะนำความทุกข์ร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นนะคร
0: ับ
1: และการฝึกจิตเนี่ยมีวิธีนะครับ
0: มีวิธีอย่างไรบ้าง
1: ก็หมายถึงการที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยนะครับ เข้ามากำกับดูแลอบรมจิตด้วยการมีศีล มีสมาธิและก็มีปัญญานะครับเปรียบเสมือนกับช่างเหล็กเนี่ยนะครับที่ตักดัดเหล็กเนี่ยให้โค้งมนใช้งานได้ที่จะต้องตีจะต้องดัดเนี่ยเหล็กให้เข้ารูปเข้ารอยนำมาใช้งานจิตก็เช่นกันครับเมื่อจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็ย่อมที่จะหลุดความดิ้นรนความไร้ซึ่งความอาฆาตความฟุ้งซ่านได้และก็เกิดความสงบร่มเย็นอันเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับเหนือกว่าความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณด้วยครับ
0: แจ่มแจ้ง
1: ครับ
0: แจ่มแจ้งจูงใจได้ฟังแล้วเป็นเช่นนั้นจริง
1: ๆครับ
0: ญาติโยมสาธุชนถ้าเกิดว่าจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขดังบาลีพุทธพจน์ว่าจิตตังทันตังสุขาวหัง
1: ใช่ครับ
0: แปลความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อันนี้ขอเท้าความนะบาลีพุทธพจน์บทนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้ว
1: โอ้16ปีที่แล้ว
0: 2553สอบนักธรรมชั้นตรีอายุ13นึกไม่ออกว่าจะเอากระทู้อะไรมาเชื่อมมองไปเห็นหลวงพ่อเขียนป้ายติดไว้อยู่ต้นไม้ตอนเป็นเด็กสายตายังดีจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เขียนลงไปเลย
1: แล้วแปลว่าได้ดีสอบได้เพราะธรรมะที่ติดอยู่ที่ต้นไม้นะครับ
0: ไปแล้วไม่รู้จะคิดอะไรพอสอบก็ออกเรื่องจิตด้วยอะไรดีก็เขียนตัวนึงนึกเขียนพอดีเลิกเรียนก็อ่านทุกวันก็ได้นำมาแล้วก็วันนี้ก็ได้นำมาใช้อีก
1: แปลว่า13ปีอีกครั้ง
0: เพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแม้แต่ในครั้งพุทธกาลมีพระที่อยากจะศึกบวชเข้ามาแล้วอยากจะศึก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าโอ้ยข้อห้ามเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรก็ผิดเดินก็ผิดนั่งก็ผิดนอนก็ผิดอยู่ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธองค์ว่าอยากจะศึกเพราะว่าสิกขาบทของพระองค์เนี่ย
1: เยอะเหลือเกิน
0: อันนี้คือที่นับได้227แล้วก็ที่มานอกพระปาติโมกข์อีกเรียกว่าผิดทุกระเบียดนิ้วพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะให้รักษาข้อเดียวรักษาได้ไหม
1: รักษาข้อเดียวเลย
0: รักษาข้อเดียวถ้ารักษาข้อเดียวรักษาได
1: ้ข้อที่พระองค์ประทานคืออะไรครับ
0: คือให้รักษาใจ
1: โอ้รักษาใจนั่นเอง
0: ครับรักษาใจตัวเดียวเลย
1: รักษาใจทำใจเนี่ยนะ
0: ครับให้รักษาใจให้ฝึกจิตฝึกใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าใจเนี่ยเป็นประธาน

0: ย่างมโนบุพังขมาธรรมาเรียกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน
1: จิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทำตามจิตใจนะครับผมเป็นเช่นนั้น
0: ครับถ้าเกิดว่าคิดดีถ้าเกิดว่าคิดดีการพูดการทำก็ดีไปด้วยถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีอย่างเช่นพระองคุลิมาน
1: โอ้ใช่ครับ
0: พระองคุลิมานเนี่ยพื้นฐานท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ดุร้ายแต่เพราะถูกความหลงผิด
1: หลงผิดนะครับโอ้ท่านหลงผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าเชื่อ
0: ครับ
1: เชื่อว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เชื่อว่าสิ่งที่เขาให้นั้นล้ำค่าแต่ต้องมีของมาแลก
0: ต้องมีครับ
1: อันนี้แปลว่ารับฟังแต่ไม่ได้ไต่ตรอง
0: ครับ
1: มีความต้องการอย่างไรท่านเลยในเหตุการณ์ของท่านก็เลยจะต้องไปตัดนิ้วใช่ไหม
0: ต้องไปตัดนิ้วครับองคุลีนี่แปลว่านิ้วคำว่ามาเนี่ยก็คือมานก็คือเรียกว่าเป็นสร้อยเป็นสังวาน
1: ผู้มีสร้อยสังวานเป็นนิ้ว
0: เหมือนเอาคำว่ามาก็คือคำว่ามาลีแปลว่าพวงดอกไม้ก็ได
1: ้แต่ในความหมายนี่คือมีพวงที่เป็นนิ้วห้อยคอไว้เป็นเช่นนั้นเอง
0: ตามประวัติก็คือถ้าเกิดว่าให้ได้ครบ 1,000
1: แต่ได้เท่าไหร่แล้วครับจริง
0: ๆได้มา99ได้มา999
1: 999ยังขาดอีกนิ้ว
0: ยังขาดอีกนิ้วนึงก็จะไปตัดเขาได้ยินข่าวว่าองคุลิมานมาเขาก็ย้ายบ้านย้ายรกรากถิ่นฐานหนีหมดเลย
1: โอ้โหย้ายออกทั้งหมู่บ้าน
0: เหลือคนเดียวก็คือโยมแม่ของท่านมารดาของท่าน
1: แต่ที่ทราบว่าไม่ทันถึงแม่นี่ครับ
0: ยังไม่ทันถึง
1: ไปเจอใครซะก่อน
0: พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าโอ้ถ้าเกิดว่าฆ่าแม่เนี่ยเป็นบาปกรรมมหันต
1: ์อนันตริยกรรม
0: เป็นอนันตริยกรรมห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยต้องไปโปรดพระองคุลิมานเสียก่อนพื้นฐานท่านเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญา
1: แล้วเมื่อเจอกับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงครับ
0: พุทธองค์ก็ไปเนรมิตให้องคุริมานเห็นเขียนองค์วันนี้เราเห็นวันนี้แหละเราจะได้ครบ 1,000 ก็เลยได้วิ่งตามพุทธองค
1: ์ตามทันไหมครับ
0: ตามไม่ทัน
1: โอ้ตามไม่ทัน
0: เนื่องจากพุทธองค์เนี่ยมีอิทธิฤทธิ
1: ์แปลว่าการใช้ฤทธิ์ของพระองค์ก็เป็นหนึ่งในครั้งนี้เช่นกัน
0: เป็นใช้ฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา
1: เอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยตอนที่กับผมได้ศึกษาก็ได้ทราบว่าองคุลิมานเนี่ยวิ่งไวมาก
0: ครับ
1: คนที่วิ่งหนีเขาเนี่ยนะไม่ทันสักคน
0: ครับ
1: จะต้องใช้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ประหารและก็นำนิ้วมา
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าตายในน้ำมือขององคุลิมานทั้งหมด
0: ครับ
1: แต่เมื่ออย่างนี้เนี่ยไม่ทันวิ่งไม่ทันพุทธเจ้าแปลว่าองคุลิมานต้องวิ่งอย่างเร็วรวดและใช้กำลังเต็มที
0: ่วิ่งจนหอบขึ้น
1: แปลว่าอย่างนี้เนี่ยโทสะเกิดแล้ว
0: โทสะเกิด
1: โมโหแล้วและท่านได้พูดอะไรกับพุทธเจ้าไหมครับ
0: ก็เลยบอกว่าสมณะท่านจงหยุดเราเหนื่อยแล้ว
1: แล้วพระพุทธองค์ท่านได้ตัดตรอกตอบว่าไงครับ
0: พุทธองค์ก็ตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดพุทธองค์ใช้องค์ตอบโอคุริมานี่คิดเลยเออท่านยังเดินอยู่ท่านบอกว่าท่านหยุดได้อย่างไรพระองค์ก็เลยบอกว่าเราหยุดจากอกุศลวิตกหยุดจากพยาบาทหยุดจากการอาฆาตพอพูดแค่นี้นะคนที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาเกิดปัญญาวางมีดวางดาบลงแล้วก็ก้มกราบ
1: ทิ้งนิ้วทั้ง999
0: ครับ
1: เพื่อเข้าหาพระพุทธองค
0: ์เพราะว่าสิ่งที่ท่านตามหาก็คือปัญญาคิดว่าเมื่อได้ครบ 1,000 แล้วจะได้รับวิทยายุทธวิชาก็คือปัญญาจากอาจารย์แต่วันนี้ท่านไม่ต้องตามหาอีกแล้วเพราะสิ่งที่ท่านตามหานั้นอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว
1: โอ้โหสาธุนะครับ ท่านก็เลยได้เป็นอีกหนึ่งในพระอรหันต์ในสาวกของพระพุทธองค์นะครับพระคุณท่านเนี่ยได้เล่าสาธกยกนิทานมาเนี่ยถือว่าแจ่มแจ้งเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจนะครับถ้าพูดถึงไปแล้วคนเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงสิครับ
0: คนเราในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีจิตมีความคิดที่วุ่นวายด้วยสภาพโลกปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนไปแล้วก็หมุนไปเร็วเหลือเกินพอจะมีวิธีอะไร
1: ผิดครับเพราะว่าโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้ว่าโลกนี่จะหมุนไปไวแต่ความวุ่นวายก็มากขึ้นความเครียดก็มากขึ้นเทคโนโลยีเนี่ยต่อให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปมีความทันสมัยรวดเร็วแค่ไหนเนี่ยจิตใจของคนเนี่ยก็ย่อมที่จะถอยลงไปธรรมดาแต่ถ้าถามถึงวิธีการฝึกเนี่ยนะครับวิธีการฝึกเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคำถามนี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติโยมอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าการฝึกจิตของคนเราในปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหนีเข้าป่านะคร
0: ับ
1: สามารถที่จะฝึกได้ในบ้านฝึกในที่ไหนๆก็ฝึกได้เหมือนญาติโยมที่ได้ฟังเหมือนกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ฟังในเพจของวัดพระเชตุพนหรือเพจสภาพระธรรมกถึกแม้แต่ญาติโยมที่ได้ฟังอยู่ณวิทยุก็สามารถที่จะฝึกได้เช่นกันก็คือการเริ่มเนี่ยที่จะมีสติในชีวิตประจำในชีวิตประจำวันนี่แหละครับก็รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะครับเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่านี่คือความโกรธเมื่อความโลภเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่านี่คือความโลภไม่ให้ปล่อยอารมณ์เนี่ยไปให้นายเนี่ยเหนือกว่าจิตใจก็คือกายเนี่ยเหนือกว่าจิตใจไม่ได้ให้รู้เท่าทันจิตของตนเอง
0: ครับ
1: ถ้าจะขออุปมาเปรียบให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยก็เปรียบเสมือนม้าที่พยศนะครับม้าทั่วไปกับม้าที่ฝึกดีแล้วเนี่ยม้าทั่วไปเนี่ยต้องตีต้องเคี่ยนด้วยแส้ด้วยไหวแต่ถ้าม้าที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่ว่ารู้ว่าหวายหรือว่าแส้เนี่ยจะลงที่ตัวก็กระโดดหนีแล้วครับแปลว่าม้าเหล่านี้เนี่ยได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีทำตามคำสั่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งแส้พึ่งหวายจิตคนเราก็เหมือนกันครับเมื่อรู้เท่าทันซึ่งความทุกข์เรานั้นเมื่อฝึกแล้วความทุกข์นั้นก็จะพลอยที่จะขาดมาลายหายสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขโดยมีความสุขทางจิตนะครับก็คือเป็นผู้นำทางไปสู่ปลายทางที่มีความสุขและก็นำซึ่งความสำเร็จความปลอดภัยความราบรื่นมาสู่ในชีวิตเมื่อเราฝึกจิตดีแล้ว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตวันนี้ได้รับฟังวิสัชนาถือว่าแจ่มแจ้งเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอสรุปสุดท้ายด้วยภาษิตที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวปราดกล่าวไว้จิตเป็นใหญ่ในการงานทุกอย่างจิตเป็นผู้เนรมิตนำทิศทางทุกสิ่งสร้างร้ายหรือดีอยู่ที่จิตใจวันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาสมสมัยได้เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าผู้สูงล้ำพระธรรมผู้สูงส่งแล้วก็ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระอริยสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ที่กำลังรับฟังอยู่จงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยสุจริตธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จทุกประ แสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะทานมณิโชติระโสยะทานสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพเผยคน3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนมากเชื่อเหตุความไม่สงบเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้น 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์ส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รองลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่และร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวฝนตกไม่ได้เปลี่ยนแค่บรรยากาศแต่ยังอาจเปลี่ยนอารมณ์ของคนและพฤติกรรมของสัตว์ได้ติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: คุณผู้ฟังเคยสังเกตหรือไม่คะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนท้องฟ้าที่มืดครึ้มฝนที่ตกต่อเนื่องหรือแม้แต่บรรยากาศที่เงียบเหงาอาจจะทำให้บางคนรู้สึกไม่สดใสเหมือนเดิมจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั่วไปภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลมักจะพบสัมพันธ์กับฤดูหนาวในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงแดดอย่างชัดเจนเพราะแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตแล้วก็การทำงานการสื่อสารระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ค่ะแต่ประเทศไทยเราแม้ไม่มีฤดูหนาวที่ยาวนานแบบประเทศเมืองหนาวแต่ในช่วงฤดูฝนเราก็จะได้รับแสงแดดน้อยลงจากท้องฟ้าที่มืดครึ้มและฝนที่ตกต่อเนื่องก็อาจจะทำให้บางคนรู้สึกง่วงเฉยชาไม่กระฉับกระเฉงหรือว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับอารมณ์ที่พบว่าคนบางกลุ่มมีอารมณ์แย่ลงเมื่อฝนตกจนเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบหน้าฝนค่ะแต่ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศนะคะสัตว์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเหมือนกันอย่างสุนัขและแมวอาจจะกระสับกระส่ายหลบซ่อนหรือมีพฤติกรรมแตกต่างจากปกติขณะที่นกก็อาจจะเปลี่ยนพื้นที่หากินหรือว่าหาที่หลบฝนสัตว์ป่าอาจจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เมื่อเจอฝนหรือว่าน้ำท่วมฝนตกหนักหรือไฟป่าแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าสัตว์สามารถทำนายภัยพิบัติได้ล่วงหน้านะเพราะว่าสัตว์อาจจะสนองต่อแรงสั่นสะเทือนหรือว่าเสียงหรือว่ากลิ่นความชื้นอุณหภูมิรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะ
11: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คนลุกทุ่ง Music Long Playฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลดีเดย์กันยายน69ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: รัฐบาลดีเดย์กันยายน69ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตั้งแต่รอบบินกันยายนนี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้ประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขปัญหาต้นทุนและโครงสร้างราคาค่าไฟอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย201หน่วยถึง400หน่วยในอัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปในอัตรา4บาท30สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้งานจริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระอีกประมาณ 0.06 สตางค์โดยคาดว่าประชาชนมากกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟรวมมากถึง 18,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายน2569เพื่อสำรองโลหิตให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดทั่วประเทศซึ่งธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบใกล้ตัวคนไทยโดยมีประชากรกว่า20ล้านคนมียีนแฝงและผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงจำเป็นต้องได้รับโลหิตอย่างสม่ำเสมอผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคประจำ8แห่งในกรุงเทพและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: การเสียสละเพียงครั้งเดียวอาจเป็นโอกาสสำคัญในการปล่อยชีวิตให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอความหวังศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จึงได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดเชียงรายที่ต้องคลอดรับการผ่าตัดใหญ่อย่างเร่งด่วนกิจกรรมนี้จัดขึ้นณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยวัย73ปีซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในช่องท้องโป่งพองและแตกและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เป็นครั้งที่3อย่างเร่งด่วนขณะที่โลหิตส่วนที่เหลือจะถูกเก็บสำรองไว้ในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยรายอื่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น. กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทย ไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีอะเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ทุ่ม Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร 089-527-9933

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับทปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับยอดผู้สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันเนปาลพุ่งสูงเกือบ 3,000 รายสักครู่กับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คนจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตจนเป็นเหตุให้หมู่บ้านหลายแห่งถูกมวลน้ำขนาดใหญ่พัดหายไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยภารกิจกู้ภัยเข้าสู่วันที่5เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตในเนปาลและทิเบตรวมแล้วอย่างน้อย682คนในจำนวนนี้อยู่ในฝั่งเนปาลราว670คนและที่ทิเบตอย่างน้อย16คนแม้ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตริบหรี่ลงทุกขณะแต่ทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรมและขาดการติดต่ออย่างต่อเนื่องต่อไปด้านทางการเนปาลเผยว่าอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายราว 4-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้การสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงเทคโนโลยีและโดรนมาสนับสนุนภารกิจผู้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและค้นหาผู้สูญหายหลายพันคนมีสรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
8: ราฮิมสเตอร์ลิงอดีตตัวรุกริมเส้นทีมชาติอังกฤษเตรียมขึ้นศาลในเดือนหน้าเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรืออันตรายรวมถึงครอบครองไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้สูดดมโดยผิดกฎหมายหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนบาริเออร์บนมอเตอร์เวย์M3 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเมื่อรถแลมโบกินี่ของอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีพุ่งชนบาริเออร์บริเวณ M3 ฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงใต้ใกล้ทางแยกมิลลี่อินเตอร์เชนจ์ในเขตแฮมเชียร์โดยไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดด้านแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลเจ้าแจ้มแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยนักเตะวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมพาทีมเสือใต้คว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยภายในประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสังกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมเดินหน้าความพยายามในการผลักดันให้จานนี่อินฟานติโน่พ้นจากตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแม้ล่าสุดจะยกเลิกแนวความคิดคว่ำบาตรการแข่งขันขององค์กรลูกหนังโลกแล้วก็ตามภายในความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ส่งผลให้การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในเดือนมีนาคมปีหน้าถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความพยายามของยูฟ่าในการหาผู้สมัครที่สามารถรวมเสียงสนับสนุนเพื่อลงแข่งขันชิงตำแหน่งกับอินฟานติโน่แบบไร้ข้อกังขาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะมาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ประจำปี2569นะคะโดยได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ปี2569ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหารือและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนของกรุงเทพมหานครนั่นเองสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์และจัดทำดอกไม้จันทร์ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้ง7แบบและเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้จันทร์ขออภัยค่ะโดยเป็นการใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งด้วยกันได้ดำเนินการแจ้งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนของภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยทางด้านของนายอันศิษย์เนี่ยได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนโดยแม้บุคลากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และความเข้าใจจากการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560มาแล้วก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบและความพร้อมสูงสุดจึงจะต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้ง ามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆและวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรระบบการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศสำหรับการดำเนินการในส่วนของกองทัพบกนั้นนะคะก็ในขณะนี้ได้มีการวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งในวันนี้ค่ะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแผนที่ทหารขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: การวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมแผนที่ทหารพันเอกจิตกรใบรักษาผู้อำนวยการกองทัพแผนที่กรมแผนที่ทหารเปิดเผยว่ากรมแผนที่ทหารมีการดำเนินการจัดทำพื้นที่จำลองขนาด1ต่อ1ตามสถานที่จริงณกองทัพภาคที่1มีการกำหนดระยะความกว้างของถนนเส้นทางเดินริ้วขบวนรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างและระยะห่างของแถวเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสมบูรณ์สง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทั้งนี้ในเดือนกันยายน2569จะมีการเตรียมฝึกซ้อม5ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนของการกำหนดโครงร่างขนาดถนนให้เสมือนจริงจากพื้นที่จริงเช่นถนนมหาราชกว้าง11เมตรถนนท้ายวังกว้าง 9.8 เมตรและถนนสนามชัยกว้าง 15 เมตรส่วนถนนราชดำเนินใน
3: ความกว้าง 15 เมตร
2: จากพื้นที่จริง 27 เมตรเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและมีการกำหนดหน้ากว้างของริ้วขบวนประกอบด้วยริ้วขบวนที่1และ3หน้ากว้าง 8.6 เมตรซึ่งเป็นหน้ากว้างตามระยะจริงในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้กำลังพลได้ฝึกซ้อมตามระยะทางจริงทั้งในส่วนการยืนระยะบุคคลและแนวระยะห่างต่างๆโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีทั้งหมด
3: 6ริ้วขบวน
2: ยกตัวอย่าง1เส้นทางริ้วขบวนที่1จะมีการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศ3ลำธารจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านทางประตูเทวาพิรมจากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัยเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง817เมตรใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ระยะทางทั้งหมดรวมถึงความเหนื่อยล้าของกำลังพลอีกด้วย

0: พระเกียรติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนพิธีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆได้แก่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศฝ่ายจัดสร้างพระเมรุฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฝ่ายจัดนิทรรศการฝ่ายกันกรองการขอใช้งบประมาณและศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรรวมทั้งเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนและการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: อดทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะและสปอร์ตที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสปอร์ตเกี่ยวกับการเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ค่ะซึ่งออกแบบโดยสิริวรรณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะชุดพิธีการก็ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัยสำหรับทัพนักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนค่ะเสน่ห์จากผ้าไทยสู่เวทีเอเชียหัวใจสำคัญของชุดคือการนำผ้าฝ้ายย้อมคลามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามคล่องตัวและก็เหมาะสมกับนักกีฬาค่ะโดยเครื่องแบบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตเนี่ย3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อค่ะสำหรับเนคไทนะคะผูกด้วยไดมอนด์นั่นเองค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนั่นเองค่ะภาพเปิดตัวครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะร่วมถ่ายทอดแนวคิดนั่นก็คือมีคุณวิวกุลวุฒิวิทิสารคุณอยู่บรรลังทัพทีมแดงคุณบีมพิมพิชยากกลำค่ะคุณหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนะคะแล้วก็คุณเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอดีตจอมเตะทีมชาติไทยก็1ชุดเนี่ยรวมพลังความเป็นไทยจากภูมิปัญญาผ้าทอมือของชุมชนสู่เวทีการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยในเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยและร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนเวทีเอเชียกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะล่าสุด

เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เลยนะคะถึงท่านที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็พบว่าข้อมูลเนี่ยวันที่26สิงหาคมยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณสัก4,546,952 รายแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วอยู่ที่ประมาณ 4,767,301 รายก็เหลือเวลาอีกแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ2วันนะคะโดยในวันที่31สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการวันสุดท้ายของการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วก็ในวันที่20กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผ่านศูนย์ OSS ระดับอำเภอหรือเขตกรุงเทพมหานครช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของโครงการค่ะนั่นก็คือ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ง่ายๆเลยกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะหรือแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็อย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่ยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รีบดำเนินการกันนะคะก็จะต้องมีหากข้อมูลหรือผลตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงควรที่จะรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมก่อนจากนั้นจึงจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลและนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการทดลองเพิ่มจุดจอด4ขบวนของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรการทดลองที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทดลองเพิ่มจุดจอดขบวนรถธรรมดา4ขบวนให้หยุดรับส่งผู้โดยสารนะคะที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยระยะทดลองนั่นก็คือระหว่างวันที่1กันยายน2569จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570นะคะก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการรับประทานผักในช่วงนี้นะคะกรมควบคุมโรคได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะอย่างหนักนะคะจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็ก่อผลกระทบต่อสุขภาพในภายหลังอย่างเช่นกรณีการรับประทานข้าวปนเปื้อนแคดเมียมอาจนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมหรือในกรณีที่ดื่มน้ำปนเปื้อนสารหนูในส่วนนี้อาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักแล้วก็ควรเลือกซื้อพืชผักเนี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีมาตรฐานรองรับและสำหรับกรณีที่เราสงสัยว่าจะได้รับโลหะหนักมากเกินไปก็จะต้องพบแพทย์ประเมินอาการและตรวจหาโลหะหนักในร่างกายและนอกจากนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะยังสามารถที่จะตรวจสอบค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงควรที่จะตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินจากกรมพัฒนาที่ดินว่าสามารถที่จะปลูกพืชผักได้หรือไม่และไม่นำน้ำที่มีการปนเปื้อนเนี่ยมาใช้รดพืชผักสำหรับพืชผักที่ปลูกในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และที่สำคัญค่ะหากพบโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานก็ควรทิ้งแบบขยะอันตรายไม่ควรที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำนั่นเองค่ะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งนะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: 1483ค่ะข้อความว่าคิดถึงจังจักรวี
1: ฮัลโหล

มาต่อกันที่ข่าวดีนะคะของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ใช้ประกันสังคมกันค่ะล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมได้มีการอนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มค่ะเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ซึ่งจะได้สิทธิครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานโดยคาดว่าปี2573นะคะในส่วนของลูกจ้าง3กลุ่มนั่นก็คือลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ค่ะลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยนั่นเองค่ะโดยสิทธิ์นี้ก็จะครอบคลุมนะคะตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปซึ่งการดำเนินการนี้ก็จะช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราด้วยค่ะสิทธิดังกล่าวนี้จะครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวนะคะที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเนี่ยไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองค่ะในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมแบบนี้อยากจะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำหลากพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มซึ่งต้องระวัง2โรคสำคัญที่มักจะมากับน้ำนะคะนั่นก็คือโรคไข้ฉี่หนูโรคไข้ดินซึ่งเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่เราจะดูแลตัวเองนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยไม่จำเป็นสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องลุยน้ำดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นข้อห่วงใยนะคะข้อเตือนภัยในช่วงของฝนตกหนักและน้ำท่วมจากกรมควบคุมโรคนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยก็นำมาแจ้งเตือนคุณผู้ฟังให้ระมัดระวังตัวกันในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปันโลหิตให้น้องโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆ นะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยมาทำบุญง่ายๆด้วยการบริจาคโลหิตกับกิจกรรมปันโลหิตให้น้องในวันอังคารที่1กันยายนนะคะสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 19:30 น.ค่ะโดยการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ในแฟนเพจหรือว่าเพจ Facebook นะคะกันได้หรือจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022564300ค่ะจำนวนจำกัดนะคะ 3,000 สิทธิ์เท่านั้นโดยท่านใดเนี่ยที่เปิดใจบริจาคโลหิตครั้งแรกเฟิร์สนะคะขออภัยค่ะเปิดใจบริจาคโลหิตครั้งแรกที่ศูนย์เฉพาะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะรับเพิ่มทันทีค่ะเป็นหมอนผ้าห่มปักแมวผ้าฟีดลายริ้วนะคะของมีจำนวนจำกัดภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศในส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่8:30 น.ถึง15:30 น.บริจาคโลหิตทันทีรับทันทีเลยนะคะเสื้อยืดที่ระลึกค่ะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตรของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าไปเช็คกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของการรับของที่ระลึกเนี่ยก็คือเขาจะสงวนสิทธิ์ของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็บริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาเท่านั้นนะคะที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เฉพาะผู้ที่บริจาคที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะได้รับของที่ระลึกแล้วก็อยากจะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @นะคะ NBCTRC เน้นย้ำค่ะ LINE @ NBCTRC หรือจะโทรสอบถามก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
02-256-4300ค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีประสบและตำรวจจับโจรปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วโจรปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศหลังบุกเดี่ยวปาระเบิด4ลูกเปิดทางหนีจนมุมใกล้ทางรถไฟตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำดำเนินคดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการแปรรูปไม้จันหอม 1,350 แผ่นแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีประสบคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
10: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสร็จครบสมบูรณ์ตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังพลทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วงวันที่20ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่ง9วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการตัดต้นไม้จันหอมทั้งสิ้น109ต้นซึ่งได้ปรับเพิ่มเติมจากแผนเดิมเนื่องจากไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติบางส่วนมีสภาพแก่งที่เป็นโพรงหรือฉีกขาดไม่สามารถแปรรูปได้ตามขนาดที่ต้องการอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถแปรรูปไม้ได้สมบูรณ์ตามแบบรายการที่ช่างสำนัก10หมู่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นต่อไปทางอุทยานจะประสานกับคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้าตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้จันหอมที่แปรรูปแล้วเสร็จอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเพื่อกำหนดวันและพิธีส่งมอบไม้จันหอมอย่างเป็นทางการต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายกับทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
11: นายกรัฐมนตรีนำคณะครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องจับตาการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงมาตรการแนวทางแก้ปัญหาคุมเข้มพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ 9:00 น.ที่ห้องประชุมวุฒิสภานายกรัฐมนตรีแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อวุฒิสภา หลังจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาและได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ28สิงหาคมจากนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงได้ในวันที่31สิงหาคม2569และกรมอุทยานพร้อมเปิดน้ำตกทีลอซูในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากอีกครั้งต้อนรับนักท่องเที่ยว1กันยายนนี้ย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: กัดคัดตึง
1: เมื่อไหร่ให้จำไว้ย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลือกตั้งซ่อมอุดรเขต3คึกคักกกต.เผยคืนหมาหอนอย่างไม่พบเรื่องทุจริตและสวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงเหลือ 3.63 คะแนนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อะไรดีบุ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ส่วนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงเหลือ 3.63 คะแนนอนุทินรัชนกบทบาทโดดเด่นสุดคุณยุวธิดาปูคำนวณรายงานครับ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 2,100 ตัวอย่างเกี่ยวกับภาพรวมดัชนีการเมืองไทยในเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคม 0.1 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของผู้นำฝ่ายค้านตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองลงมาคือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้านฝ่ายค้านคือรักชนกศรีนอกรองลงมาคือภริศวัชรศิลป์ผลงานรัฐบาลที่ชื่นชมประจำเดือนคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชมประจำเดือนคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างไรก็ตามผลสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้แม้รัฐบาลจะรับมือได้ดีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการทุจริตและภัยพิบัติรวมไปถึงความมั่นคงแต่หลายเรื่องยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่ฝ่ายค้านใช้บทตรวจสอบและสื่อสารการเมืองต่อเนื่องจึงทำให้ผลงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียง2ตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวซิเมราเดชังกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมเปิดหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7บ้านเม่นตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายหลังธุรพลส.ส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตโดยนางสาวซิมิราเผยว่าเนื่องจากอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการประจำหน่วยอีกหนึ่งรอบทำให้กรรมการประจำหน่วยหลายหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะดำเนินการได้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งในคืนหมาหอนตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งทุจริตเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนื่องจากกกต.มีชุดเคลื่อนที่เร็วและตำรวจในพื้นที่รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางมาอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเขตเลือกตั้งที่3มี240หน่วยเลือกตั้งน่าจะนับคะแนนเสร็จไม่เกิน 19:30 นาทีหรือไม่เกิน 20:00 นเพราะว่ามีเขตเลือกตั้งเดียวพื้นที่ที่ไกลที่สุดอยู่ในอำเภอเพ็ญประมาณ36กิโลเมตรการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งผลทางออนไลน์ก่อนจะมีการบันทึกข้อมูลปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดอัตราการระบายน้ํและตรึงการระบายน้ํวันที่2เพื่อรองรับฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ทำให้น้ำเหนือเขื่อนยกตัวสูงขึ้น18เซนติเมตรพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปโดยเฉพาะจุดเปราะบางใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรให้สังเกตระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าว
10: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: ดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
1: หอม
2: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
3: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
4: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
2: M-Top แรงสมคำร่ำล
3: ือลูกทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
4: เปิดส

ตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้

0: ถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.เผยยอดผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเกิดไฟไหม้บ้านใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอาจณรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านเรือนประชาชนลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกโหมไหม้ไป5หลังขณะนี้เพลิงสงบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบกทม.เผยยอดผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุด184รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: กรุงเทพมหานครรายงานการให้ความช่วยเหลือเขตผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสถานีตำรวจนครบาลพหลชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเป็นวันที่2แล้วโดยสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือวันที่29สิงหาคม2569จำนวน181รายและวันที่30สิงหาคม2569จำนวน3รายรวมทั้งสิ้นมีจำนวน184รายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับความช่วยเหลือมีดังนี้เอกสารประกอบการยื่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายกำหนดยื่นคำร้องคือในวันที่30สิงหาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาบริเวณศาลาวัดพระพิเลนตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยรวมทั้งจะนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข022816117และ02824902ต่อ6442ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: อีกนิติรับฟังโพลสะท้อนประชาชนหนุนไทยช่วยไทยพลัสเฟส3จีต้องดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบด้วยคุณยุวธิดาภูคำนวณแรงครับ
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลสำรวจประชาชนที่ต้องการให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส3ซึ่งรัฐบาลจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรโดยนายเอกนิติระบุว่าขอบคุณที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะโครงการนี้ตั้งใจออกมาเพื่อช่วยประชาชนเรื่องค่าของชีพนอกจากนี้ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณาโดยจะดูจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าของชีพรวมด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไม่ยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีอะเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

อายกำลังสิเห็บนอใจลืมเจ้าได้แล้วเด้ต้องเดือดโดนเจ้าที่ไว้กลางทางสัมมามันก็พอสิลืมแล้วล่ะมันก็ผ่านมา

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลูกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: น้ำท่วมเนปาลทิเบตดับพุ่งทะลุ730ศพสูญหายเฉียด 3,000 คนค่าเสียหายนับพันล้านเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยตำรวจคุมเข้มไฟไหม้คลองถมสอบผู้เสียหายเกือบ200ปากย้ำอย่างไม่มีแจ้งความถูกขโมยพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้คลองถมและวางกำลังคุ้มกัน24ชั่วโมงเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอาจนรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดโกลบอลเฮาส์แยกบางนาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างนายกสั่งเข้มรับมือเหตุป่วนใต้ย้ำรัฐต้องเดินหน้าไม่ใช่ฝ่ายตั้งรับนายกนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพล่องเรือศึกษาคู่ครองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษเพื่อเพิ่มพื้นที่สวยงามพร้อมขยายผลเป็นต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นนายกย้ำคดีหัวสว.อยู่ที่กกต.หัวเราะไม่ตอบว่ามีนัยยะการเมืองหรือไม่กรณีโพสต์ไอศกรีมละลายกกต.โต้ข่าวล็อกเป้าฟัน10คนคดีหัวสว.ชี้นัด7เสือเคาะมติชี้ชะตา14กันยายนเป็นเอกสิทธิ์รายบุคคลลุยสอบเอกสารหลุดมือฝ่ายค้านไอลอจ่อเคาะดำเนินคดีพรุ่งนี้รัฐบาลภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานรากสร้างโอกาสให้คนไทยชูสำเร็จเงินหมุนเวียนสะสมกว่า 1.21 แสนล้านบาทประชาชน26ล้านคนได้ประโยชน์พร้อมเดินหน้าลดค่าไฟเหลือ3บาทต่อยอดสวัสดิการรัฐปราบสแกมเมอร์และยกระดับสาธารณสุขดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปิดโต๊ะครม.สัญจรใต้171ตัวแทนรัฐเอกชนชง4มติแก้ผังเมืองซอฟโลนรั้วชายแดนดีเดย์กันยายน69ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนพรุ่งนี้วันสุดท้ายกระทรวงการคลังเตือนผู้ไม่ผ่านบัตรคนจนรีบทบทวนสิทธิ์ภายใน5ทุ่มสุชาติถอดบทเรียนภัยพิบัติเนปาลเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยแผนที่เสี่ยงภูมิอากาศเตือนภัยล่วงหน้ารับมือโลกเดือดททท.พลิกเกมท่องเที่ยวไทยปี2570 จากไล่ล่าปริมาณสู่การสร้างคุณค่าภายใต้แนวคิด The Year of Transformation ขับเคลื่อนผ่าน4กลยุทธ์หลักรุกจีนอินเดียเชิงคุณค่ากระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองในสัดส่วน60ต่อ40ตั้งเป้ารายได้รวมโต 5% ปักธงไทยสู่เอเชียนัมเบอร์วันไฮแวลูตำรวจจับโจรชิงทองอรัญญประเทศแล้วทหารตำรวจบุกคนบ้านพบตัวคาบ้านรับนำทองทิ้งริมทางรถไฟตามยึดของกลางได้สภ.เมืองหนองคายแจ้งแล้วปมตำรวจขอแบ่งทองผู้ต้องหาโชว์หลักฐานยืนยันไม่มีการร้องขอทองคำหรือขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหาการดีชี้ถูกฟ้องปมไทย AI พาสปอร์ตสอบปิดปากยืนยันเดินหน้าตรวจสอบเพื่อประโยชน์ประชาชน
8: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงาน

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบูโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีอะเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ลูกทุ่งมิวสิกลองเพลงฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: ื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121206
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ

ตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะพบกับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะในวันที่30สิงหาคมนะคะก็อยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะเคาะข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์นะก็เป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนะคะนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคมและ1กันยายนนะคะก็จะเป็นวันที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะในกลุ่มจังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีนะคะก็น่าจะมีทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากทีเดียวนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดด้วยกันนะคะในขนาดเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดสงขลาเองโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่นั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ต้องไปเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะและในขนาดเดียวกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้นมีกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายวันนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ51จุดที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกวันนะคะก็จะเป็นปัญหาหลักล่ะค่ะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะลงไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ก็คงจะมีการหยิบยกกันแก้ไขปัญหาขึ้นมานะคะส่วนความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะทางการเมืองก็คงต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนไอลอนะคะแล้วก็เครือข่ายของทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็ร่วมกับฝ่ายค้านวันนี้ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็ไปมีกิจกรรมด้วยกันการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวนะคะที่กลางเดือนกันยายนนี้จะมีการพิจารณานะคะแล้วก็จะมีการว่าจะผลักดันกกต.นั้นจะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวไปถึงไหนนะก็ทำให้ทางฝั่งของภาคประชาชนเนี่ยก็มาแสดงพลังกันนะคะแล้วก็อยากให้กกต.มีมตินั้นสั่งฟ้องไปถึงสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่ปรากฏรายชื่อนะคะถึง229คนซึ่งรายชื่อเหล่านี้ก็จะมีนักการเมืองแล้วก็จะมีชื่อของทางฝากฝั่งรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทั้งสวนดุสิตโพแล้วก็นิดาโพด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็รวมถึงดัชนีการเมืองในเดือนนี้นะคะดุสิตโพเนี่ยเขาก็ไปสุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ได้คะแนนค่อนข้างที่จะลดลงนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่รถเก๋งของอาจารย์แพทย์นั้นซิ่งชนจักรยานยนต์ของ2นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาติดตามกันนะคะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่ App Go บายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: วันนี้มีความเคลื่อนไหวของไอลอนะคะระดมภาคประชาชนนั้นไปบุกทำกิจกรรมที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะด้วยเหตุผลเป้าหมายก็คือเพื่อกดดันให้ทางกกต.นั้นสั่งฟ้อง229ผู้ถูกข่าวหาในคดีหัวสว.นะคะโดยทางคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะคะผู้อำนวยการของไอลอแล้วก็ยังมีคุณน้องไมค์นะคะหรือว่าคุณภัสราวดีนะคะธนกิจวิบูลย์นะคะไปจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.นะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยแรงกดดันนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องการให้ทางกกต.นั้นเนี่ยนะคะสั่งฟ้องคดีหัวสว.ที่ปรากฏรายชื่อในสำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26นะคะต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลฎีกาและให้ทำหน้าที่สมกับเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปราศจากการครอบงำทางกลุ่มการเมืองนะคะในขณะเดียวกันงานครั้งนี้ก็ยังมีคุณไอติมพฤทธิ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ยังมีคุณช่อพนิกาวานิชนะคะโฆษกพรรคก้าวหน้าร่วมกับอดีตนะผู้สมัครสว.และประชาชนผู้สนับสนุนนะเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักมากทีเดียวเพื่อเรียกร้องนะคะไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าการจัดกิจกรรมก็เป็นการแสดงพลังเท่านั้นนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะในขณะที่วันนี้นะฮะก็มีนักข่าวเองก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อเหมือนกันนะคะได้สอบถามถึงกรณีที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีเวทีผู้นำฝ่ายค้านออกมาสนับสนุนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของคุณอนุทินนั้นรวมอยู่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่กกต.นะคะซึ่งตนเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะมีการถามว่ามีความกังวลหรือเปล่าเพราะว่ามีชื่อของตนเองเข้าไปอยู่เกี่ยวข้องด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแล้วก็ไม่ควรจะถามคำถามนี้เนื่องจากไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งถามว่าก่อนที่กกต.จะลงมติเนี่ยฝ่ายค้านและไอลอเนี่ยต่างทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเนี่ยหลายต่อหลายคนนะท่านนายกคุณอนุทินเองก็บอกว่าก็ใช้คำว่าอาจจะก็อย่าถามว่าอาจจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะคะถือว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นอำนาจการสอบสวนทั้งหมดของกกต.แต่เราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกหรือว่าใครจะทำอย่างไรนะคะมีนักข่าวถามว่าเอ๊ะแต่เห็นท่านนายกเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าเล็กไม่ละลายแต่ไอศครีมละลายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ท่านนายกก็หัวเราะนะคะแล้วก็ตอบสั้นๆว่าเพิ่งจะกินเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะคะก็ไม่มีการตอบหรือว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่การโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเท่าไหร่นะคะ แต่ว่ามีสสพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะคะสสจังหวัดราชบุรีเนี่ยออกมาบอกว่าคดีหัวสวนะคะที่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอัครเดชมองว่าเป็นเกมการเมืองค่ะเพราะว่าคดีหัวสวมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยถามกลับพรรคประชาชนว่าทำไมถึงไม่ออกมาหยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองแต่พอมาแพ้เลือกตั้งเนี่ยกลับมานำประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในปัจจุบันจึงขอฝากไปยังพรรคประชาชนว่าคดีหัวสวเป็นหน้าที่กกต.ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่การนำเรื่องนี้ไปอยู่ในกระบวนการองค์กรอิสระมาคาดคั้นนายกรัฐมนตรีให้ต้องตอบหรือแสดงความเห็นเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอัครเดชก็ออกมาตอบโต้อย่างร้อนแรงทีเดียวนะคะบอกว่าถ้าถามว่าทำไมเพิ่งนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นตอนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วจึงคิดว่าหนีไม่พ้นที่จะถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองและเป้าหมายเพื่อต้องการดิสเครดิตรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะส่วนวันนี้สวนนิดาโพขออภัยสวนดุสิตโพค่ะออกมาชี้ถึงดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมว่าทำให้รัฐบาลนั้นนะคะมีดัชนีการเมืองลดลงนะคะก็ทั้งเรื่องเหตุผลก็คือพิษเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องผลงานของฝ่ายค้านที่พุ่งสวนทางกันนะคะจากการสุ่มตัวอย่างของประชาชนทั่วประเทศ 2,107 คนนั้นภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นของรัฐบาลลดลงประชาชนนะฮะให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนจากเต็ม10นะฮะลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความเชื่อมั่นของรัฐบาลนั้นถดถอยลงเกือบทุกตัวยกเว้นผลงานฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะนักการเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีบทบาทที่โดดเด่นนะคะก็ฝ่ายรัฐบาลก็ยังคงเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคว้าตำแหน่งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุดในรอบเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรวมศูนย์ทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองรัฐบาลที่โดดเด่นก็คงจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นมีชื่อของคุณรัชนกศรีนอกค่ะได้รับคะแนนที่ครองใจพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับความชื่นชอบนะจากประชาชนถึงแม้ว่าการเมืองจะลดลงแต่นโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์ของรัฐบาลนั้นยังคงครองใจประชาชนมากที่สุดเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเดือนหน้ากันยายนนะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่โครงการนี้จะสนับสนุนรัฐบาลวันนี้มีการไปถามคุณเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเสียงสนับสนุนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นสานต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปแต่ว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติบอกว่าก็ต้องดูความเหมาะสมนะแล้วก็โดยเฉพาะดูเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพด้วยวันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าโครงการนี้นั้นจะสานต่อไปหรือไม่นะคะส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สะท้อนถึงประเด็นที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการบรรเทาค่าของชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนผ่านสวนดุสิตโพมานะคะมาดูเหตุความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นั้นมีการระเบิดนะคะภายในบริเวณโกลบอลเฮาส์นะคะ ที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทที่ Global House เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายพวกสินค้านะคะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนั่นแหละฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะก็พบว่ารถจักรยนต์พ่วงข้างถูกจอดทิ้งไว้บริเวณคลังสินค้ามีถังแก๊สดัดแปลงจำนวน1ถังที่ประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมีแอลกอฮอล์น้ำมันจำนวน8กะลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะเจ้าหน้าที่จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้นะแล้วก็มีการเก็บลายนิ้วมือเพื่อให้ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมวัตถุพยานนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้มาดำเนินคดีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมและดำเนินการมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและขอความร่วมมือประชาชนบริเวณโดยรอบด้วยนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็มาแจ้งเบาะแสให้เกี่ยวให้กับทางฝ่ายดูแลความปลอดภัยนะคะในการติดตามตัวผู้ที่มาก่อเหตุดำเนินคดีสอดคล้องกับนิดาโพนี้นะคะก็

0: เนื่องกับผลประโยชน์และการเมืองมากกว่าเรื่องของอุดมการณ์นะคะส่วนกลุ่มทุนเทาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียค่าคุ้มครองที่ไม่พอใจการปรับปรามของภาครัฐนะคะรองลงมาเนี่ยนะก็คือเรื่องของกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนนะคะที่ไม่พอใจการปรับปรามของรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มรุ่นใหม่ต้องการแสดงศักดาแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็เลยจี้จุดช่องโหว่นะคะภาครัฐเนี่ยจะต้อง เร่งประสานงานนะคะหาข่าวในพื้นที่นะคะเพื่อป้องกันสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเองยุทธศาสตร์การข่าวและการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานเป็นการอุดช่องโหว่นะคะเพื่อทำให้ลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากค่ะอันนี้คือความคิดความเห็นของทางนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานะคะในนราธิวาสปัตตานีและยะลากลุ่มตัวอย่างนั้น 1,100 ตัวอย่างค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันนะคะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ไปติดตามเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นอาจารย์แพทย์นะฮะที่ไปขับรถนะฮะแล้วก็ไปชนกับจักรยานยนต์ของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะปรากฏว่าเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายด้วยกันนะคะจากการสอบสวนนี่ตำรวจยังไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของอาจารย์นะคะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ25สิงหาคมนะฮะก็เป็นรถเก๋งของทางอาจารย์นายแพทย์กมลนะคะราชคมหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ขับชนเข้ากับรถจักรยานยนต์นะคะที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางกันมา3คนด้วยกันนะคะหลังจากที่ชนท้ายนั้นนะก็ปรากฏว่านะคะทางน้องนักศึกษานะคะจำ

0: สองรายด้วยกันก็คือน้องนิชาภาอายุ19ปีจังหวัดน่านนะตอนนี้เรียนอยู่ที่สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาน้องอัลฟารินกาซอนะคะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะคะเรียนในสำนักวิชานิติศาสตร์เหมือนกันนะคะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตต่อมาในเวลาวันที่29สิงหาคมนะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันแต่ว่าจากการตรวจสอบนะของทางฝากฝั่งตำรวจนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่เนี่ยยืนยันว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะของอาจารย์กมลนะแต่ว่าเรื่องนี้คดีก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเหตุการณ์ที่มีการเข้าจับกลุ่มนะคะทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24สิงหาคมมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมว่ามีคนร้ายเข้าไปลักลอบลักทรัพย์บริเวณภายในบ้านพักข้าราชการฐานอากาศนะคะเขตสายไหมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปสืบสวนกล้องวงจรปิดนะพบว่าคนร้ายเนี่ยคือผู้ที่อยู่บ้านพักทหารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะคือนายปิยพงศ์อายุ22ปีเป็นพลทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านพักนายทหารหลังนี้นะคะแต่ว่าได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุต่อมานะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ทำการดักรอจนตรวจสอบว่าห้องพักของนายปิยพงศ์เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดักรอจนกระทั่งได้เข้าจับกลุ่มได้นะคะพร้อมกับแฟนสาวนะคะแล้วพอเข้าค้นตัวนายปิยพงศ์นี่ก็ทราบว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวนะคะทั้งทองคำนะทั้งนาฬิกาทั้งพระเครื่องทั้งสร้อยเพชรนะคือข้อมูลหลักฐานนี่โอ้โหถูกแยกชิ้นออกมานะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะพอสอบถามกันนายปิยพงศ์เนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลักทรัพย์สินของบ้านผู้เสียหายจริงแต่ของกลางบางส่วนในนายปิยพงศ์บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายที่อยู่ประจำด่านตรวจหนองสองห้องเนี่ยเอาไปหลังจากถูกจับข้อหาในขณะที่ขับรถกระบะจากหนองคายไปจังหวัดอุดรธานีหลังก่อเหตุนะคะโดยอ้างว่าตนนั้นขับฝ่าไฟแดงก่อนที่จะมาค้นในรถแล้วก็เจอของกลางโดยยอมรับว่าทองที่เจอเนี่ยได้มาจากลักทรัพย์จริงๆนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยยังพบพวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ตำรวจที่จับเนี่ยก็อ้างว่าถ้าอยากถูกดำเนินคดีให้น้อยลงเนี่ยให้แบ่งทองคำให้เขาด้วยแล้วก็เอาทองคำแท่งไป6บาท2สลึงเพื่อเป็นการแลกไม่ให้ถูกดำเนินคดีลักทรัพย์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางนายปิยพงศ์เนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวส่งร้อยเวรแล้วก็ศาลก็สั่งปรับเป็นเงิน 3,500 บาทก่อนที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ถูกจับอีกเหลือทองคำแท่งเพียง3บาท2สลึงเท่านั้นนะคะเพราะมีการพาดพิงไปถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนี่นะก็เลยทำให้วันนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนี่นะออกมาชี้แจงนะคะทำหนังสือชี้แจงเลยนะว่ายืนยันว่าไม่มีการร้องขอทองคำหรือขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหาแต่ข้อเท็จจริงก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดวัสดุคล้ายทองคำจำนวน6แท่งที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเอาวัสดุเหล่านี้ไปตรวจสอบกับร้านทองขอความอนุเคราะห์ว่าเป็นทองคำแท่งหรือไม่แล้วขอใบรับรองผลการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบสำนวนนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองยังมีหนังสือราชการ29สิงหาคมเรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวัสดุคล้ายทองคำเป็นเอกสารหลักฐานขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันดูนะเพราะว่านายปิยพงศ์เนี่ยถูกจับเมื่อวันที่28สิงหาคมแล้วก็ให้ผักคำพาดพิงถึงสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดหนองคายแต่ว่าหนังสือราชการระบุ29สิงหาคมว่าขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบวัตถุขายทองคำทั้งที่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะคะถูกจับกุมนะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ก่อนหน้านี้นะคะในระหว่างที่กำลังหลบหนีกันอยู่นะคะก็เป็นการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเรื่องนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึงเวลา 17:30 น.จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะในทำนองสรพัญญะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครอีกจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองเลื่อน
และเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทํานองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทํานองกะในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มีนาวาอากาศเอกหญิงสมโชโดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาลาอตุลธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดโพน้อยจังหวัดลพบุรีวัดท่ากริบกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต้ไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทาและคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิ
คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอื้อจังหวัดสระแก้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการมาโดยตลอดพระชนชีพและพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอื้อหมู่ที่4อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังพระราชทานโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันเพื่อคืนคนดีสู่สังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานสู่อนาคตพื้นป่าไทยติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งผืนป่าไท

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของภูเขาผืนป่าและสายน้ำด้วยทานน้ำส่วนใหญ่ของประเทศมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงทั้งสิ้นทรงห่วงใยลึกซึ้งในความเสื่อมโทรมของผืนป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารด้วยเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำทุกแห่งหนลดลงเกิดความแห้งแล้งกันดารจนถึงความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศแหล่งอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงตรากตามพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหามาโดยตลอดจึงได้พระราชทานพระราชดำริเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญของประเทศตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำป่าชายเลนแม่น้ำและท้องทะเลไทยพระราชกรณียกิจก็เกิดเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำอันเป็นเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจครอบคลุมจากภูผาสู่มหานาทีที่ทุกสรรพชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวเหนือสิ่งอื่นใดคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงคิดค้นหาหนทางแก้ไขพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศแห่งธรรมชาติคืนสู่แผ่นดินทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมเมื่อผืนป่าแห้งแล้งทรงแก้ไขด้วยการปลูกป่าสร้างชีวิตให้คนอยู่ร่วมกับป่าอันเป็นการรักษาป่าเพื่อเพิ่มน้ำและสรรพชีวิตในป่าขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพอาศัยป่าเป็นแหล่งทำกินปลูกจิตสำนึกรักในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ให้ทำอะไรรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปบุกถางป่ามากขึ้นก็คิดเนี่ยจะพยายามหาที่ที่เรียกว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลคือหัวใจของพระราชปณิธานที่ไม่เพียงรักษาธรรมชาติแต่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงยิ่งไปกว่านั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างทัศนคติของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้พิทักษ์ดูแลรักษาป่าจึงได้เป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
2: ก็คือโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้มีการขยายผลไปในทุกๆภาคทั่วประเทศนะครับมีการตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.นะครับในกลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าหรือรอบๆป่าเพื่อที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีการพระราชทานธงซึ่งเป็นธงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นช้างป่าตั้งแต่1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ที่ชุมชนนั้นได้ดูแลรักษาป่าอยู่
0: วันนี้พระราชปณิธานได้ถูกส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ยืนหยัดกลางผืนไพรราษฎรอาสาสมัครผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนที่สำคัญทรงปลูกความรับผิดชอบลงในจิตใจคนรุ่นใหม่เพราะป่าที่ชาวบ้านดูแลบนยอดดอยคือน้ำในแก้วของคนเมืองคืออากาศที่เราหายใจคือลมหายใจของคนทั้งประเทศทั้งแผ่นดินวันนี้แนวคิดป่าเกื้อคนคนรักษาป่าคือความตระหนักรู้ที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรของแผ่นดิน
3: ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองเนี่ยดำเนินการโครงการครูป่าไม้สนองพระบิดากรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับดำเนินการโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปล.อยู่ทำมาประมาณ 4-5 ปีละนะครับซึ่งเวลากลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็งนะครับต่อไปเยาวชนเหล่านี้เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาแล้วเหล่านี้คนเหล่านี้ครับก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกรมอุทยานช่วยกรมป่าไม้ช่วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าเหล่านี้ต่างๆป่าอนุรักษ์ป่าสงวนต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับให้สามารถเอื้อประโยชน์กับประเทศชาติของเราต่อไป
0: จากพระราชปณิธานพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่พระราชกรณียกิจจากหนึ่งพระองค์สู่หัวใจของคนทั้งแผ่นดินนี่คือมรดกที่ไม่มีวันเลือนหายผืนป่าไทยที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลเพื่อส่งต่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตราบนานเท่านานวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
4: จะสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ชั้นปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933
2: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
3: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสุดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
4: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125055และ034112106
5: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
6: ซับ

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: วงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569และนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินำคณะล่องเรือศึกษาคูคลองเกาะรัตนโกสินทร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินำคณะล่องเรือศึกษาคู่คลองเกาะรัตนโกสินทร์เตรียมผลักดันพื้นที่ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครสู่การเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวระดับโลกคุณสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
10: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นำคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์จัดกิจกรรมนำพระสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญล่องเรือศึกษาคูคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นใช้นโยบายบูรณาการภาคส่วนต่างๆตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อดึงพลังความร่วมมือตามกลไกชุมชนวัดส่วนราชการและเอกชนเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสายน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนและเตรียมผลักดันพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่การเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญของประเทศต่อไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569หลังพบข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: ตามที่ปรากฏข้อความลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ดังนี้1ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง2วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กำหนดให้มีการเรียนการสอนปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา3ในกรณีที่ผู้ปกครองยังมีความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยผู้ปกครองสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้4ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองณสถานศึกษาตามปกติและขอความร่วมมือผู้ปกครองครูส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนจะประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถามสามารถโทรได้ที่หมายเลข022770663-1006ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาจำนวน10ชุดปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยเร็วซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ดำเนินการล้างพื้นที่เก็บกวาดขนย้ายฟื้นฟูเส้นทางเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะและบริเวณที่ได้รับผลกระทบขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายพร้อมฟื้นฟูถนนและเส้นทางคมนาคมเพื่อคืนสภาพแวดล้อมและเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมและแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความเป็นอยู่จัดระเบียบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
0: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดจะว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

0: ถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเจ้าภาพจีนและวราวุธปักหมุด5จังหวัดใต้เร่งเครื่องเศรษฐกิจครบวงจรดันยางหาลานอาหารสร้างมูลค่าเชื่อมการค้ามาเลเซียอาเซียนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วราวุธปักหมุด5จังหวัดใต้เร่งเครื่องเศรษฐกิจครบวงจรดันยางฮาลาลอาหารสร้างมูลค่าเชื่อมการค้ามาเลเซียอาเซียนคุณยุวธิดาผู้คำนวณแรงครับ
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานการประชุมกลุ่มย่อยที่1ด้านเศรษฐกิจก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยจะมุ่งเปลี่ยนข้อเสนอจากพื้นที่ให้กลายเป็นมาตรการที่ทำได้จริงและสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งการพัฒนา5จังหวัดต้องใช้พื้นฐานที่จะเป็นจุดแข็งแต่ละจังหวัดมาต่อยอดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจร่วมกันอย่างไรก็ตามข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมของพื้นที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงโดยในช่วง6เดือนแรกของปี69สตูลมีดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัว 26% สงขลา 0.3% ยะลา 0.5% นราธิวาส หดตัว 1% ส่วนปัตตานีหดตัวถึง 15%ขณะที่ภาคใต้โดยรวม6ตัว 2.4% สะท้อนการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นต้องออกแบบให้ตรงกับศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงจะมีการผลักดันอุตสาหกรรมที่มีฐานวัตถุดิบและชุมชนรองรับอยู่แล้วโดยเฉพาะยางพาราอาหารทะเลปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมชีวภาพและฮาลาลอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเจ้าภาพจีนรอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่สหรัฐคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างทีมตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าและอันดับ17ของโลกพบกับนักตบลูกยางสาวเจ้าภาพจีนโดยแมตช์นี้ทีมไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสเกติพงษ์รัชตะเปลี่ยนกายหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามอย่างต่อเนื่องในเซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัดดาวนึกแจ้งรวมถึงปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระซึ่งเซตแรกทีมนักตบลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างเข้าขารู้ใจกันทั้งเกมรับและเกมรุกก่อนจะตบเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-20คะแนนขึ้นนำ1-0เซตเข้าสู่เซตที่2ทีมตบลูกยางสาวจีนที่แก้เกมไปได้อย่างดีพร้อมกับเสิร์ฟทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปในที่สุด25-11คะแนนตีเสมอเป็น1-1เซตจากนั้นสถานการณ์ของทีมสาวไทยยังไม่ดีขึ้นมีอาการแผ่วปลายทำให้พ่ายจีนไปในเซตที่3ด้วยสกอร์23-25คะแนนไทยตามหลัง1-2เซตส่วนเซตที่4ทีมสาวไทยกลับมาเรียกฟอร์มเก่งบวกกับการได้บล็อกนั่นในที่ยอดเยี่ยมของทัดดาวนึกแจ้งทำให้เอาชนะไปได้ในที่สุด25-18คะแนนตีเสมอเป็น2-2เซตต้องหาทีมชนะด้วยการเล่นเซตที่5เพื่อตัดสินซึ่งปรากฏว่าทีมสาวไทยสวมหัวใจสิงตบเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์15-10คะแนนเก็บชัยชนะ3-2เซตพร้อมกับป้องกันแชมป์เอเชียได้อีก1สมัยและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าร่วมกันแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกได้สำเร็จสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีอ่ะเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทางระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ในช่วงแรกนี้นะครับขอนำเสนอเกี่ยวกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับความสามัคคีซึ่งมีหลายโอกาสนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราจะใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์29ตุลาคม2517สามัคคีนั้นคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิธีทางที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแบบตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสในพิธีประดับเครื่องหมายนายตำรวจชั้นนายพลเมื่อ15มกราคม2519และอีกพระราชดำรัสหนึ่งความว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาซึ่งความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดนำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยการปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสเมื่อโอกาสที่พระทานธงประจำลูกในพิธีพระทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่16เมษายน2519จากพระราชดำรัสเรื่องความสามัคคีดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความสามัคคีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองรอดพ้นจากเพศภัยทั้งปวงดังนั้นกล่าวได้ว่า ความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างและการดำรงอยู่ของประเทศชาติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีเสริมสร้างความสามัคคีการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นกระบวนการหล่อหลอมให้บุคคลในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆการเสริมสร้างความสามัคคีมีหลายวิธีเช่นการขัดเกลาทางสังคมการสร้างความปรองดองการนำหลักการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยมาใช้และการประยุกต์หลักคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติเมื่อสังคมปราศจากความขัดแย้งก็จะเกิดความสงบสุขมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกในสังคมไทยชาติไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานอันน่าภาคภูมิใจอยู่ทั่วแผ่นดินและความรักชาติคือความรักความสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเองที่คนทุกคนที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนั้นพึงมีเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดินที่ตนเองอาศัยอยู่เช่นการที่เราได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยนิยมในความเป็นไทยสำนึกและภูมิใจในความเป็นชาติและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติไทยในปัจจุบันเมื่อโลกใบใหญ่ถูกย่อขนาดให้เล็กลงอยู่ในสมาร์ทโฟนวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจากต่างแดนต่างก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วจึงทำให้บางคนหลงลืมคุณค่าของความเป็นไทยลองหยุดทบทวนสักนิดคุณคิดว่าความเป็นไทยแบบไหนที่จะทำให้คุณภาคภูมิและรู้สึกอุ่นในหัวใจคุณฟังครับในช่วงนี้เราก็ไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่31สิงหาคมแต่ว่าในต่างปีกันเท่านั้นเองซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและประเทศไทยเริ่มที่เหตุการณ์แรกนะครับก็คือ31สิงหาคมพุทธศักราช2440โทมัสอัลวาเอดิสันนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้จดสิทธิบัตรคิเนโตสโคปคือเครื่องฉายภาพยนตร์รุ่นแรกของโลกซึ่งอีก6ปีต่อมานะครับก็ได้มีการใช้กล้องของเอดิสันถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือ The Great Train Robbery ความยาวประมาณ8นาทีถ่ายภาพโดยเอ็ดวินเอสพาสเตอร์เหตุการณ์ต่อมานะครับ31สิงหาคม2443มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิตพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีตและได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตกองค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษรตัว L ในภาษาอังกฤษพระที่นั่งวิมานเมฆเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น31ห้องการจัดแสดงบางห้องยังคงบรรยากาศในอดีตไว้พิพิธภัณฑ์อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังรวมทั้งหมู่พระตำหนักของพระบรมสารีริกธาตุฝ่ายในด้วยมรดกอันล้ำค่าจากในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่10นะครับทรงบูรณะอย่างสวยงามกลางสวนร่มรื่นของเขตพระราชวังดุสิตยังคงมีเรือนวังไม้อายุเกิน100ปีตั้งตระหง่านเงียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยเรื่องราวพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นมรดกไม้สักทองทั้งหลังที่ยังคงความสง่างามของยุคพระพุทธเจ้าหลวงที่ให้คนไทยรุ่นหลังได้ชื่นชมพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2444โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากเสด็จแปรพระราชฐานกลับมาจากพระราชวังบนเกาะสีชังพระองค์ทรงโปรดให้ถอดชิ้นส่วนเรือไม้จากวังเดิมนำมาประกอบขึ้นใหม่อย่างประณีตในเขตพระราชวังดุสิตและได้พระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิมานเมฆเราทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินนี้ควรจะร่วมมือกันรักษาความเป็นไทยไว้ให้จงได้อย่าให้ชาติอื่นมาดูหมิ่นได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประโยคนี้ไม่เพียงเป็นเพียงพระราชดำรัสหากคือหัวใจของพระราชกรณียกิจหลายอย่างของพระองค์และพระที่นั่งวิมานเมฆก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นของขวัญจากพระองค์ผู้ใฝ่ฝันให้ชาติไทยก้าวสู่ความทันสมัยโดยไม่ละทิ้งความเป็นไทยเมื่อการเวลาผ่านไปโครงสร้างไม้สักแม้จะแข็งแรงเพียงใดก็ย่อมจะมีวันอ่อนแรงลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจึงทรงมีพระราชดำริให้บูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆอย่างละเอียดลึกถึงฐานรากทรงให้รื้อฐานรากเดิมออกปรับปรุงใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมแล้วจึงนำองค์พระที่นั่งมาประกอบกลับขึ้นอย่างประณีตทุกส่วนถูกดูแลด้วยความใส่พระราชจิตใจไม่เพียงแค่ซ่อมให้สวยงามแต่เพื่อให้พระที่นั่งวิมานเมฆแข็งแรงพอจะอยู่คู่แผ่นดินไทยไปอีกหลายร้อยปีนี่จึงไม่ใช่เพียงการบูรณะอาคารไม้เก่าแต่คือการฟื้นหัวใจของมรดกชาติมรดกที่เริ่มต้นจากพระราชบริทานของรัชกาลที่5และได้รับการสืบสารโดยพระราชฤทัยอันแน่วแน่ของรัชกาลที่10ในวันที่พระที่นั่งวิมานเมฆเผยโฉมอีกครั้งเสียงฝีเท้าของผู้มาเยือนจะเดินบนไม้เดิมที่แข็งแรงกว่าเดิมสะท้อนถึงเรื่องราวที่ยังคงเดินหน้าต่อไปจากกษัตริย์ผู้สร้างถึงกษัตริย์ผู้รักษาของขวัญชิ้นนี้ยังคงอยู่เพื่อคนไทยทุกคนเหตุการณ์ต่อมานะครับ31สิงหาคมพุทธศักราช2500ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษป
ประเทศมาเลเซียนะครับได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังจากที่ถูกยึดเป็นอาณานิคมมาตั้งแต่ปี2329ปัจจุบันนี้นะครับประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ทั้งหมด 329,750 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย13รัฐแบ่งเขตการปกครองออกเป็น2ส่วนก็คือมาเลเซียตะวันตกบริเวณคาบสมุทรมาเลประกอบด้วย11รัฐและส่วนของมาเลเซียตะวันออกมี2รัฐอยู่ติดกับประเทศบรูไนและอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์มีประชากรประมาณ29ล้านเศษมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติโดยประกอบด้วยชาติพันธุ์มาเลจีนอินเดียชนพื้นเมืองไทยและอื่นๆประชากร 55% นับถือศาสนาอิสลามและก็ลงมาคือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และฮินดูมีภาษามาเลเป็นภาษาราชการใช้เงินสกุลริงกิตรัฐธรรมนูญของมาเลเซียได้บัญญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติพร้อมให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอาทิเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพมาเลเซียนะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากเจ้าผู้ครองรัฐ9แห่งและก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐสินค้าที่ส่งออกสำคัญก็คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แร่ดีบุกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและข้าวเจ้าแล้วก็วันที่31สิงหาคม2526นะครับเป็นวันก่อตั้งวันแห่งผักโดยสากลผักและผลไม้ทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าและก็ความมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผักควรค่ากับการรับประทานแล้วก็วันที่31สิงหาคม2530เดินอากาศไทยเที่ยวบินที่365ซึ่งนำผู้โดยสารจากหาดใหญ่ไปยังจังหวัดภูเก็ตซึ่งเที่ยวบินนี้นะครับบริการด้วยเครื่องบิน Boeing 737ได้เกิดหมุนกลางอากาศแล้วก็ควงสว่านก่อนตกทะเลทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต83คนก็แบ่งเป็นผู้โดยสาร74คนและลูกเรือ9คนนะครับไม่มีผู้รอดชีวิตผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับสรุปว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการมีเครื่องบินเดินอากาศไทยกับ Dragon Air นะครับซึ่งเดินทางมาถึงสนามบินในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่หอบังคับการก็จัดให้เครื่องบินทั้งสองลำนั้นมีระยะห่างไม่เพียงพอดังนั้นก็บังคับนะครับให้นักบินเดินอากาศไทยนำเครื่องหลบออกนอกเส้นทางทำให้เครื่อง Dragon ออนไลน์ลงก่อนแบบกระชั้นชิดเกินไปนะครับก็ทำให้เครื่องเดินอากาศไทยมีเกิดอาการหัวปักแล้วก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุคุณฟังครับนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตตรงกับวันที่31สิงหาคมในปีต่างๆสำหรับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้วสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลไม่ว่า7วัน15วัน50วันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะถึงในโอกาสต่อไปก็คือสัตมวานนะครับครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2519ในส่วนของการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของพระองค์ท่านนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานการประชุมนะครับไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับเห็นชอบแนวทางในการจัดงานนะครับนั่นก็คือการจัดสร้างพระเมรุนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและก็เครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดเทศกาลและการจัดทําเข็มที่ระลึกในการนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้คณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติสูงสุดครับคุณผู้ฟังครับก็สำหรับในรายละเอียดนะครับก็จะได้นำมาพูดในครั้งต่อไปสำหรับในค่ำคืนนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมิมนผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติ

0: ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในบรรยากาศยามเช้าอากาศกำลังแจ่มใสนะครับ
1: ครับในเช้าวันจันทร์นะครับวันทำงานของหลายๆท่านนะครับก็คงจะเป็นวันที่กระชุ่มกระชวยนะฮะตื่นแต่เช้ากันเพื่อที่จะได้สู้งานสู้ชีวิตกันต่อไปครับ
2: ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยตื่นมาด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มเต็มเปี่ยมนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วว่าวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกนะฮะ
1: ครับ
2: เราว่าชนะจีนจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับ
1: โอ้เมื่อเย็นวานนี้นะฮะ
2: สู้กันมันจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ไม่มีใครยอมใครนะครับคุณสุธี
1: ครับเรียกว่าสู้กันจนเซตที่5เลยใช่ไหม
2: เซตที่5เขาเรียกว่าเซตดีกาเซตตัดสินนะครับ
1: ครับ
2: เซตที่2นี่ใจแป้วนะคือเซตแรกเราได้ก่อนคุณสุธีได้แบบก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะ
1: ครับ
2: ว่าเซตที่2เหมือนปลั๊กหลุดไม่รู้ใครมาเตะปลั๊กค่อนข้างที่จะหลุดลุ่ยใจหายนะฮะแต่ก็คิดว่าโค้ดออสก็คงจะให้คงจะปล่อยๆแหละ
1: ครับ
2: ค่อยว่ากันเซตที่3นะครับ
1: คือถ้าถอดใจหรือว่าเกิดความรู้สึก
2: จำสายอยู่ยังไม่ได้อยู
1: ่ถ้าท้อซะก่อนเนี่ยเซต3มันจะมีปัญหาใช่ไหม
2: ใช่ครับเวลาขึ้นเซต3มาเนี่ยนะฮะก็สูสีเลยแหละเ
1: หมือ
2: นกันแต่ว่าท้ายเกมนี่จีนดีกว่าก็เลยชนะเราไปแบบเบียดๆนะครับ
1: ครับนี่ก็สะท้อนนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องขวัญเรื่องกำลังใจนั้นสำคัญมากนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ฝีมือนั้นไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะเสียเปรียบก็คือเรื่องของความสูงใช่ไหมฮะ
2: เราเสียเปรียบแน่ๆนะเพราะว่าของจีนเนี่ย190กว่าแท้ทั้งนั้นนะตัวที่ยืนอยู่หน้าเน็ตเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเรียกว่าจบเกมเนี่ยจีนเนี่ยร่ำให้เลยนะฮะ
2: ร่ำให้เพราะเซต4ในจีนก็ปักหลุดเหมือนกันนะช่วงแรกๆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ใครไปเตะปักเหมือนกันนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับสมปรารถนาของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็คนไทยนะครับที่รวมส่งกำลังแรงใจเพราะว่าสถานที่แข่งเนี่ยจีนเป็นเจ้าภาพ
2: จีนเป็นเจ้าภาพใช่ฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้ไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวไทยหรือแม้แต่หนุ่มไทยนะฮะที่มีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับอาจจะกลับมาบูมอาจจะกลับมาอยู่ในความสนใจของเยาวชนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะฮะ
2: ครับเพราะว่าสาวไทยนั้นสู้ด้วยพลังใจนะก
1: ็
2: เคยได้ยินเห็นทีมโค้ชเนี่ยนะก็บอกว่าจุดแข็งของทีมชาติไทยก็คือว่าเวลาลูกไหนที่เสียที่พลาดไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ไปเสียดายกับลูกนั้นเริ่มเดินไปข้างหน้าใหม่เริ่มลูกใหม่ตลอดนะ
1: ครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเข้าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เนี่ยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงการเวลาการเวลามันจะมีอยู่3ช่วงนะครับอดีตล่วงแล้วปัจจุบันกำลังดำรงอยู่และอนาคตยังมาไม่ถึงนะครับพระพุทธศาสนาก็สอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะครับไม่หวนคำนึงถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วซึ่งไม่อาจจะเรียกกลับมาได
2: ้ครับ
1: แล้วก็ไม่ไปคาดหวังกับอนาคตจนกระทั่งเป็นการเพ้อฝันจนกระทั่งจิตใจไม่เป็นอันทำอะไรในปัจจุบันนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าเสียแล้วเสียไป
2: ครับ
1: นะครับมาตั้งสติเริ่มต้นกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าด้วยสติและด้วยสัมปชัญญะก็สามารถที่จะรับมือได้โดยเฉพาะกับความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตนะฮะ
2: ช่ครับสติแข็งนะจิตใจแข็งนิ่งเนี่ยมันก็สู้ได้ตอนที่เราสู้กับทีมญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีจุดนี
1: ้
2: ในจังหวะที่แบบยากๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ใช้พลังใจตัวนี้แหละขับเคลื่อนไปจนทีมชนะนะครับ
1: ครับตอนแรกที่ชนะญี่ปุ่นมาแล้วก็ทราบว่าจะได้มาชิงกับจีนเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ผมเองก็มีความรู้สึกโอ้จะไปสู้เขาไหวหรือนะฮะก็ปรากฏว่าไปดูสถิติเก่าเราก็เคยชนะอยู่เหมือนกันใช่ไหม
2: เคยชนะแต่ว่าไม่มากนะครับ
1: ครับ
2: ไม่มากเท่าไหร
1: ่ครับมันก็แปลว่าเรื่องของจิตใจนั้นสำคัญที่สุดนะครับจิตใจที่ยังไม่ท้อไม่สิ้นหวังนะครับบวกกับอารมณ์ที่ไม่เกรงจนเกินไปเนี่ยนะครับได้ยินเสียงโค้ชแนะนำนักกีฬานะครับในระหว่างของการแข่งขันบอกไม่เป็นไรได้ยินเขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันอยู่บ่อยครั้งนะครับเหมือนเป็นการบอกว่ามันเสียไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะครับบวกกับรอยยิ้มที่ให้กำลังใจระหว่างนักกีฬาด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคือไม่โทษกันใครจะทำพลาดทำผิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พลาดกันได้นะ
2: ใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากจะทำเสียใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ทำเสียมันก็เสียแต้มแล้วก็มีผลต่อกำลังใจของผู้เล่นทุกคนในทีมนะฮะไม่มีใครอยากจะทำเสียตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันเสียไปแล้วก็ต้องรีบฟื้นคืนกลับมาให้ได้ครับ
1: ครับเห็นธรรมะหลายข้อด้วยกันนะครับจากการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นทีมแบบนี้นะฮะก็คือคนที่ทำแต้มได้บล็อกได้นะครับก็แน่นอนครับจะถูกพูดถึงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ผู้พากย์ก็จะพูดถึงว่าโอ้คนนี้ทำแต้มได้เยอะนะอย่างคุณทัดดาวนี่ก็ทำได้บ่อยครั้งใช่ไหมฮะ
2: บล็อกดีวันนี้คุณแนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เมื่อวานนี้บล็อกดีมากนะครับ
1: ครับเมื่อถูกพูดถึงมากๆแน่นอนครับเพื่อนร่วมทีมก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าริษยาหรือว่าอิจฉาอะไรกันนะครับก็ถือว่านำทีมไปสู่ชัยชนะก็เป็นความสำเร็จร่วมกันนะ
2: ครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเขาเล่นเป็นทีมนะจะมี
1: ใคร
2: เก่งคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะไปไม่รอดนะใช้ระบบทีมในการเล่นครับ
1: ใช่ครับตรงนี้แหละเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าไม่ใช่กีฬาเดี่ยวเหมือนกีฬามวยนะฮะก็เป็นกีฬาที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆส่วนนะครับแม้แต่คนเซตอย่างคุณชมพู่เองใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ก็ถือเป็นมือเซตระดับโลกเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ครับกับน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะฮะมือเซตเรามี2คนนะผลัดกันลงนะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบเป็นอย่างได้สำหรับการครองชีวิตหรือการใช้ชีวิตที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะฮะไม่มีใครเป็นพระเอกไม่มีใครเป็นนางเอกโดยแท้นะทุกคนต่างก็มีบทบาทลีลาในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบางช่วงบางตอนพระเอกเองก็พลาดได้นางเอกก็พลาดได้นะครับผู้ร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทั้ง 100% มันก็ต้องมีดีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะให้อภัยกันวันก่อนผมดูข่าวแล้วก็สะเทือนใจมากกับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นที่คลองถมนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: นะ
1: โอ้โหแล้วเป็นเรื่องที่บางคนบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยเศรษฐกิจพังยับเนื่องจากว่าค้าขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าเดินมาซื้อมาหาสิ่งของอะไรต่างๆที่เคยขายในยุคนั้นนะฮะตรงนั้นก็ว่าแย่แล้วนะมาครั้งนี้เนี่ยโอ้ศูนย์ไปหลายล้านบางร้านบอกว่า4ล้านเลยที่เสียหายไปนะ
2: เพราะว่าของก็นะเวลาค้าขายของก็จะอยู่ในร้านเป็นส่วนใหญ่นะคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็เป็นวันศุกร์คิดดูสิฮะวันศุกร์และช่วงค่ำนะโอ้โหนะครับของที่อยู่ข้างในก็มูลค่าก็มหาศาลอยู่แล้วนะครับต่อให้มีประกันก็ตามทีเถอะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นของที่มีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ส่งผลทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้แล้วก็มีการปะทุในวันต่อมาด้วยเนี่ยก็เสียหายไม่ใช่น้อยครับ
2: ครับนี่แหละนะฮะเหตุที่ไม่คาดคิดนะฮะเรื่องของฟืนเรื่องของไฟนี่เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับ
1: ครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับตลอดถึงครอบครัวที่อาจจะมีจุดเปลี่ยนนะฮะว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับครั้งที่เคยขายดิบขายดีมีกำไรนะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าขาขึ้นนะฮะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยลักษณะอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะก็ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปก็อย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็ใช้คำนี้ก็แล้วกันว่าอย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่ในความโชคร้ายนะครับก็ไม่ใช่ร้ายจนถึงขั้นว่าชีวิตเป็นอะไรไปนะครับก็สูญเสียแต่ข้าวของสิ่งของที่อยู่ภายในแต่ว่าชีวิตของผู้คนปลอดภัยนี่ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะสู้ต่อเหมือนกับเกมกีฬานะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเราเสียแต้มเสียคะแนนไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีโอกาสแก้ในเซตต่อไปอยู่นะ
2: ครับขอให้เพียงเหลือชีวิตมีกำลังใจมีลมหายใจเนี่ยนะฮะก็ไปต่อได้แน่ครับ
1: ครับพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งขวัญแห่งกำลังใจโดยแท้นะครับที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเองก็เป็นแบบเป็นอย่างให้ชาวพุทธได้เห็นนะครับว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยเครื่องอาศัยที่เราใช้อยู่มีอยู่เนี่ยวิถีของพระเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะฮะว่าการที่มีจีวรนะครับการได้มีอาหารบิณฑบาตการที่มีกุฏิที่อยู่ที่อาศัยการมียารักษาโรคที่อย่างง่ายๆบวกการดูแลธาตุขันธ์หรือสังขารร่างกายให้ดีเนี่ยก็ประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดได้แล้วที่เหลือก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการทำประโยชน์ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็คือช่วยนำพาผู้คนนะครับได้เข้าไปสู่ความสงบสุขในที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการช่วยมนุษย์ที่ลึกซึ้งแล้วละเอียดนะฮะในโลกมนุษย์เราก็อาจจะช่วยเหลือการในเรื่องของการทำมาหากินใช่ไหมฮะเพื่อที่จะได้ประคองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยแต่เมื่อวันหนึ่งชีวิตเราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นวิชาการทางโลกเขาไม่ได้สอนเนี่ยจะมาครับ
2: ครับใช่ครับก็ดูจากถ้าเป็นเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์จีวรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเหมือนกับการที่จะบอกว่าคือไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งกายมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ในส่วนนั้นนะ
1: ครับ
2: ทำให้ลดความทุกข์จากส่วนนี้ไปได้เยอะนะคร
1: ับ ใช่ครับมีบางท่านบอกว่าชุดของพระเนี่ยจะไปงานอาวะมงคลคืองานศพเนี่ยนะหรือจะเป็นงานมงคลงานบวชงานแต่งงานอะไรก็ตามแต่ที่ท่านรับกิจนิมนต์ไปเนี่ยก็ท่านก็ใช้จีวรเดิมๆของท่านนี่แหละไม่ต้องไปใส่ตีมไปตามงานที่เขาจัดใช่ไหมคนอื่นอาจจะชาวโลกเนี่ยอาจจะถูกกำหนดด้วยตีมเช่นงานศพอาจจะเป็นโทนสีดำสีขาวงานแต่งอาจจะเป็นสีสดใสหน่อยสีชมพูสีฟ้าสีตามที่เจ้าภาพเขาต้องการหรือระบุอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพระเนี่ยท่านไม่มีธีมแบบนั้นท่านก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับจีวรก็มีรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ
2: ครับก็ความทุกข์ท่านก็ดูเหมือนว่าจะน้อยลงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับก็เพื่อเป็นการต่อสู้กับปัญหาอื่นที่ใหญ่กว่านะครับทางโลกอาจจะเป็นปัญหาที่หยุมหยิมนะฮะเอ๊ะวันนี้เสื้อผ้าไม่สวยเลยหรือสวยแต่ว่ามันก็เก่าไปแล้วอะไรเงี้ยนะมนุษย์มีเรื่องละเอียดมีเรื่องจุกจิกที่พาให้เป็นทุกข์กับเรื่องที่ไม่น่าทุกข์นะฮะแต่พระพุทธเจ้าก็ตัดปัญหาในเรื่องนี้ไปอาจจะได้เหมือนกันหมดต่อให้เป็นเจ้าอาวาสต่อให้เป็นพระบวชใหม่จีวรก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับ
2: ครับการขบฉันการฉันอาหารเนี่ยนะครับก็บอกไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับก็พอให้ยังอัตภาพให้เป็นไปได้มีเรี่ยวแรงในการประพฤติพรหมจรรย์นะสาระสำคัญอยู่แค่นั้นไม่ได้มีการบอกว่าฉันภัตตาหารที่เลิศรสอย่างไรนะครับไม่ได้แข่งขันเพื่อให้มีกำลังวังชาแล้วก็ไปอวดกันว่าโอ้ยผมฉันดีกว่าท่านฉันแย่กว่าผมไม่มีนะครับรูปไหนฉันแล้วมีเรี่ยวแรงประพฤติสมณธรรมได้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านพิจารณาปัจจัยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: พระก็เป็นแบบอย่างให้กับเรานะเราก็ได้มองหลายมุมมองนะครับ
1: ครับเราฟังบทเพลงสร้างสรรค์ให้กำลังใจคุณผู้ฟังนะครับในยามเช้าๆแบบนี้เชิญรับฟังครับ

0: ังบทเพลงสร้างสรรค์กันแล้วมาพูดคุยกันต่อนะครับ
1: ครับเช้าวันจันทร์นะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีวันพักบ้างวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพักก็เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานต่อไปนะครับบางท่านบางคนก็บอกเนี่ยแหละเสาร์อาทิตย์ก็เป็นโอกาสในการที่จะได้ฟื้นฟูดูแลร่างกายนะครับผมเองเมื่อวานก็มีโอกาสได้เข้ายิมนะ
0: ก็ไปเสริมกล้ามเนื้อหน่อยก็ดีนะฮะระบบเส้นเอ็นอะไรต่างๆก็จะได้แข็งแรงตามไปด้วยนะฮะ
1: ครับมานั่งดูมาน
0: ั่งฉีดนะ
1: มานั่งดูเขาเล่น
0: ก็ได้ก็ก็จะได้มีกำลังใจไงว่าคนอื่นเขาเล่นทำไมกล้ามโตขนาดนี้ไม่อยากจะโตแบบ
1: ใช่ใช่ใช่ก็อยู่ในขั้นแรกของหลักอิทธิบาท4นะฮะขั้นแรกก็คือฉันทะมีใจรักใจชอบมาดูเขาก่อนนะฮะส่วนจะวิริยะต่อไปคือมีความเพียรฝึกหัดต่อไปหรือไม่เนี่ยเป็นสเต็ปที่2นะฮะ
0: ครับไม่แน่นะฮะก็อาจจะแบบเอวคอดนะ
1: ครับ
0: เอวคอดกล้ามโตนะฮะ
1: ก็เป็นไปได้
0: เป็นไป
1: ได้คือการฟื้นฟูดูแลนะครับสำหรับร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงาน5วันในสัปดาห์นะครับซึ่งตลอดทั้ง5วันเนี่ยบางท่านบางคนนี่เป็นออฟฟิเซอร์จริงๆเลยนะฮะก็คือนั่งประจำออฟฟิศไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับผมเคยไปเห็นนะไปดูพฤติกรรมของผู้ที่ทำงานประจำแล้วก็มีประชาชนต้องมาติดต่อเรื่องธุรการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเวลานะครับเคยไปที่สำนักงานที่ดินนะฮะ
0: ได้เห็นตัวอย่างแบบโอ้โหจะเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือก็แทบไม่ได้พักอะตอนเที่ยงอะแทบไม่ได้พัก
1: ใช่ใช่ครับ
0: ไปทานข้าวแค่นั้นเองนะ
1: ใช่เขานั่งสังเกตดูไอ้เขานั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยที่เดียวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วคือไม่ได้ขยับไปไหนเลยแล้วก็เก้าอี้ก็อาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็นั่งจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนั้นนะฮะในขณะที่เราก็เดินไปเดินมาไปซื้อกาแฟบ้างไปหยิบหนังสือมาอ่านบ้างเข้าห้องน้ำบ้างเนี่ยตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยนะ
0: เขาก็ยังนั่งทนนะเพื่อบริการประชาชนที่กรมการขนส่งทางบกเหมือนกันฮะคุณสุธีฮะก็โมเมนต์แบบนี้แหละนะ
1: ครับ
0: ใกล้ๆกันนะฮะเพราะว่าคนนี่เข้าตลอด
1: เพราะนั้นก็ถ้ามีโอกาสได้ยืดเส้นยืดสายยืดเหยียดบ้างก็ดีนะครับเป็นการบริหารขันบริหารนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้มีความพร้อมในการที่จะได้ทำงานต่อไปได้อีกครับ
0: ครับก็สู้ๆกันนะเพื่อให้เราได้มีกำลังในการสู้งานนะถ้าหากว่าเราไม่ได้บริหารเลยเนี่ยฮะเส้นสายมันก็จะพังในที่สุดนะครับ
1: ใช่ครับอีกสักเพลงหนึ่งครับบทเพลงให้กำลังใจคุณผู้ฟังในยามเช้าครับ

0: ช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของการต่อสู้นะครับกับเกมกีฬาในชีวิตนะครับการแข่งขันกีฬานะครับเขาก็มีเรื่องของสปิริตคือน้ำใจนักกีฬาที่เราได้ยินได้ฟังจากเพลงกล่าวกีฬาเนี่ยนะครับว่ากีฬากีฬาปัญญาวิเศษแก้ของกิเลสทำคนให้เป็นคนนะครับหมายความว่าการแข่งขันกีฬาที่มีการแข่งขันกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป้าหมายจริงๆเลยก็คือให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
0: น
1: ะครับเหมือนกับเกมชีวิตก็ไม่ต่างกันเลยนะครับบางครั้งเราก็แพ้หมายถึงว่าทำไม่สำเร็จนะครับบางครั้งเราก็ชนะคือทำสำเร็จนะแล้วก็ในความไม่สำเร็จนั้นก็ได้ใช้ชีวิตไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนการเรียนหนังสือ
2: แล้วไงเป็นประสบการณ์ที่
1: ประสบการณ์
2: เอาไว้นะครับ
1: ใช่ครับเคยนึกดูนะฮะสมัยที่เรียนหนังสือนะบางวิชาเราอาจจะสอบไม่ผ่านนะฮะสอบไม่ผ่านแต่ในขณะที่สอบไม่ผ่านถามว่าเราไม่มีวิชาความรู้เลยหรืออย่างไรก็มีใช่ไหม
2: ครับ
1: เพียงแต่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้เท่านั้นเองนะฮะแปลว่าเราก็ได้สมมติว่าคะแนนเต็ม10เราอาจจะได้ไปสัก5นะครึ่งทางไม่ถึง6
2: ครับ
1: ตามเกณฑ์ต้อง6ถึงจะผ่านสมมติเนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ได้อย่างน้อยก็ตั้ง5แล้วนะฮะ
2: แบบนะฮะอ่ะเราก็ต้องถ้าหากว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้กำลังใจทุกลูกนะลูกมาบอกผลคะแนนนะเนี่ยพ่อหนูได้แบบโอ้โห10คะแนนเต็มหนูได้แค่5เองนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วบอก
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
3: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
5: Digital Premium HD
6: Presented by
7: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับที่สดใสที่สุดในเช้าวันปลายเดือนด้วย31สิงหาคม2569นะครับเสียงคุ้นเคยมาแล้วดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับประจำการตั้งแต่ช่วง 5:30 เราออกสตาร์ทกันนะครับเป็นผลัดที่1หมายแรกคนแรกครับสำหรับการออกเริ่มต้นในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจนถึง9โมงเช้าเลยนะครับเสียงคุ้นเคยมาแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่จะปลุกคุณสำหรับการที่จะบอกว่าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการตื่นเช้าขอบคุณสำหรับการ Stay Tuned มาที่103แล้วก็เปิดบนแอปพลิเคชันขนลุกทุ่งไปพร้อมๆกันด้วย

0: คนฟังก็ฟังเพลินนะครับส่วนพี่ท็อปทำอะไรก็ตอบแชทแฟนรายการสิจ้าสำหรับการส่งมาทักทายนะครับในตอนเช้าๆแบบนี้นะครับข้อความเยอะมากๆครับแล้วก็ตอบเองด้วยเนาะส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จดเพลงสำหรับคำขอที่คนนั้นก็อยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้บางคนไม่ได้ขอแค่เพลงเดียวไงก็ต้องจดลิสต์มาโอ้โหตอนนี้ขอเรียกว่า 1A4 เต็มหน้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงทยอยเปิดให้นะครับคละกันนะครับเพลงนั้นของคนนั้นคนนี้บ้างนะครับแต่ว่าทั่วอย่างแน่นอนสวัสดีทักทายทุกคนนะครับสำหรับคำตื่นเช้าครับไม่ว่าจะเป็นป้าแป๋วกาแฟสดนะครับที่มาเป็นข้อความแรกเลยนะครับตื่นมาส่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่จะไปเตรียมร้านก็ค่อยว่ากันนะครับเช่นเดียวกับพี่จินปอเปียนะพิมพ์เอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่ำเลยนะครับแต่ตอนเช้าๆมาปั๊บกดส่งปั๊บนี่นะครับด้วยความรวดเร็วสวัสดีคุณนัชยาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่นุชราบ11ด้วยครับแล้วก็ยังมีแม่จิตนะครับคนเดิมเจ้าประจำของเรานะติดตามฟังตลอดเลยขอบคุณมากๆสวัสดีไปยังพี่สุรัตนานะครับแล้วก็ยังมีพี่นาราขันธปราบจากเชียงใหม่ด้วยนะครับคุณนกชาลิดามาละเช็คชื่อเช่นเดียวกับพี่รุจิรานะครับแล้วก็ยังมีพี่สุจิตราจากสกลนครพี่บรรจงจากเชียงใหม่นะครับคุณภารินทร์สวัสดีด้วยนะครับพี่เอื้องนะครับมาแล้วนะครับน้องติมป้าเผาครับคุณลัคนาก็ตื่นแล้วนะครับเช่นเดียวคุณสิริพรคุณรณชัยนะครับขอเพลงมาเป็นลิสต์ยาวเลยนะครับแล้วก็ยังมีแม่นันด้วยนะครับพี่หนุพินวันนี้ตื่นมาทันเช็คชื่อนะครับแล้วก็ยังมีคุณละอองดาวด้วยนะครับส่วนพี่จุกบอกวันนี้ตื่นสายครับคุณท็อปไม่เป็นไรครับก็เช้าบ้างสายบ้างตามความเพลียของแต่ละวันนะบางทีดีเจพี่ท็อปบางทีช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีสายบ้างเหมือนกันบางทีตื่นมาทีนู่นเลยครับ8-9 โมงเลยนะครับบางทีมันก็เพลียสะสมนะครับสวัสดีไปยังคุณยายจ๋าด้วยครับคุณสุราลัยแล้วก็ยังมีพี่บอลบางกรวยนะครับแล้วก็ยังมีพี่ดำแท็กซี่นะครับแหมวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีภารกิจขับรถตอนเช้าด้วยหรือเปล่านะครับแต่เห็นบอกว่าไปเที่ยวที่สุพรรณบุรีมาช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่แหละแฟนๆรายการของเราเนาะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเซฮายมา Good Morning นะครับแล้วก็ยังบอกเนี่ยนี่ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มาขอบคุณมากๆเลยครับมาเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเนาะเวลาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเจ็บป่วยไม่สบายเราก็ส่งความปรารถนาดีถึงกันแบบนี้ในทุกๆช่วงทุกๆวันด้วย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่เป็นแชมป์อันดับ1
0: เพชรคทาวุฒิครับกับอ่านเกมไม่ขาด

นลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนากลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ก่อนประชุมครม.สัญจรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเร
6: ศเสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนาและหารือแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการในการติดตามการบริหารจัดการพื้นที่สงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาฏรำริบริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัทที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจะมีการพบปะประชาชนในพื้นที่ด้วยจากนั้นจะเป็นประธานในสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้าม

0: ทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อนจะลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาดังกล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดความเห็นปัญหาอุปสรรคต่อแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนที่จะมีการรับฟังปัญหาในการแก้ปัญหาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะยังคงขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นเป็นมรดกโลกและจากนั้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และเมื่อช่วงค่ำวานนี้หน่วยกู้ภัยรีบจะขออภัยค่ะรับแจ้งมีรถประชาชนถูกน้ำป่าพัดตกจากฝายกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลองมวกเหล็กมีผู้ติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้จำนวน3คนโดยนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทบางแห่งเล่าว่ามวลน้ำได้ไหลผ่านที่พักอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ทันเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วโดยมาพักคอยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านด้านอำเภอแก่งคอยได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้านสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
0: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
8: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
9: Digital Premium HD
10: Presented by
11: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

ย้อนกลับไปประมาณเกือบๆ9ปีเลยเนาะเพลงนี้นะครับเผอแป๊บเดียวการเวลาก็เดินทางมาในการเป็นไม้ทองคำอยู่8ปีนะครับไม่ถึง8ปีประมาณ 6-7 ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นศิลปินอิสระนะครับแต่ว่าเราก็รู้จักเขาในนามของนันอนันต์ไม้ทองคำกับเพลงนี้เลยนะครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงเพลงแรกในชีวิตของการเป็นศิลปินแล้วก็ได้ศิลปินแห่งชาติเป็นคนที่ประพันธ์คำร้องทำนองไว้นะครับนั่นก็คือพิจิกประภาสชนสลันนนท์นั่นเองส่วนก่อนหน้านะครับเราได้ฟังคิดถึงพี่ใหม่นะครับในเวอร์ชันของ Pop Big Eyes ด้วยนะครับที่คุณขอมาส่วนคนที่ฟังบนแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ยุกโยกกันหน่อยๆตอนเช้าๆนะครับคุณพิสมัยก็เต้นก่อนเข้างานนะครับในระหว่างการที่จะตอบบัตรเข้างานตอน8โมงที่เกาหลีด้วยนะครับบอกว่าอากาศครึ้มๆกับคุณท็อปคาดว่าฝนจะตกยาวไปจนถึงวันพระหัสบดีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีไปยังป้าตุ๋ยด้วยนะครับตื่นแล้วเรียบร้อยนะครับมาทักทายกันแล้วก็ยังมีบังซุปด้วยนะครับน้องเต็มๆจากนครปฐมก็กู๊ดมอร์นิ่งมานะครับรวมทั้งแฟนคลับแม่ๆของน้องเพชรคทาวุฒิมาเพียบเลยครับพูดถึงกิจกรรมเล่นทีเพลย์เดอะมอนิเตอร์เกมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้นะครับให้น้องอัมเมอร์ของเรารวมคะแนนนะครับเสร็จฟาโนตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เห็นรายชื่อแล้วล่ะนะครับว่าใครกันนะที่จะได้นะครับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะแล้วก็รวมทั้งได้เสื้อตัวแรกซึ่งเป็นเสื้อฉลองครบรอบ3ปีซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อสีม่วงคอลเลคชันใหม่นะครับไม่มีทำขายนะอย่างที่บอกเรามีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องช่วงชิงแล้วก็เล่นเกมร่วมกิจกรรมเท่านั้นถึงจะได้คอลเลคชันสำหรับเสื้อสีม่วงฉลองครบรอบ3ปีเดี๋ยวรอติดตามครับส่วนกติกาของเกมใหม่นะครับของเกมใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้กับเล่นทีเพลย์เดอะมอนิเตอร์เกมจะกลับมาแต่เปลี่ยนกติกาใหม่ครับเข้มข้นสนุกกว่าเดิมเยอะเลยรอติดตามครับไอ้กติกาที่บอกนี่คืออะไร

0: ใบเฟิร์นสุธิยาครับเป็นอีกหนึ่งในเพลงที่ถูกขอมาทุกวันเหมือนกันสาวโคราชขาดรักนะครับเพลงนี้น่ารักดีพบรักที่ตากฟ้าจากตุ้มจ่านกร้องด้วยนะครับที่ไม่ได้ฟังกันนานและวันนี้มีคนขอมานะแล้วก็รวมทั้งมีรักข้ามกำแพงในเวอร์ชันของเล็กซ์เลนที่ฟีเจอริงกับยิ่งยงยอดบุญงามด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไปอ่านเจอมามีข้อมูลน่าสนใจอย่างนึงสำหรับคุณรักสุขภาพนะเรื่องของฟักทองแล้วก็ถือได้ว่าโอ้โหคือแบบได้วิตามินนะครับแล้วก็ได้เบต้าแคโรทีนมีวิตามิน A ต่างๆบางคนก็กินฟักทองต้มนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่าฟักทองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะมีคุณประโยชน์กับตัวเองด้วยตัวมันเองแล้วนะครับการที่ไปจับคู่กับอาหารบางอย่างมันจะทำให้ได้ประโยชน์คูณ2 อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเอาไปผัดกับน้ำมันมะกอกเช่นเวลาเราผัดฟักทองอย่างที่จะใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันอันโน่นนี่เนี่ยให้ไปผัดกับน้ำมันมะกอกนะครับมันจะช่วยให้นะครับกลุ่มที่เป็นไขมันนะครับที่มันละลายได้เนี่ยคือมันจะช่วยดูดซับแล้วก็เพิ่มปริมาณไขมันดีให้กับร่างกายของเรานะครับนี่นะครับเคล็ดลับแรกเอาไปทอดกับหรือไปผัดกับน้ำมันมะกรอกนะครับก็จะดีมากๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไปใส่ผักใบเขียวเพิ่มไปนิดนึงเช่นแทนที่จะเป็นฝักฟักทองใส่ไข่ธรรมดาอาจจะใส่ผักโขมลงไปนะครับใส่คะน้าลงไปนิดนึงก็จะช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ทำงานเสริมกันทำให้เซลล์เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้แบบคูณ2ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ข้ามาในชาติของเราในอันดับที่7แล้วนะครับสำหรับเพลงนี้ลักร้างลาดลีนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าดากอนจานะครับจากน้องเต๋าพวันวัฒน์นะครับและก็น้องต้นข้าวสุปริยาเขาฟีดกันนะครับแกรมมี่โกภูมิใจนำเสนอ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ดูแลสุขภาพของเรานะครับข้อเข่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับข้อเข่าแข็งแรงสุขภาพอื่นๆใดๆก็จะแข็งแรงสุขภาพจิตก็จะดีด้วยเพราะว่าเรามีเข่าดีเดินเหินไปตรงจุดไหนยังไงก็ได้อยากทำอะไรก็ได้นะครับนะจะขึ้นบันดงบันไดไหว้พระไปเที่ยวนะครับในวันที่เรายังแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับถ้าเกิดว่าคุณข้อเข่าไม่ดีเจ็บปวดทรมานมันก็ทำให้เราตัดกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตที่เคยทำได้ออกไปเช่นนั่งไหว้พระก็ไม่อยากไปไหว้พระแล้วเพราะว่าไม่อยากนั่งเพราะว่าการยืนบางคนบอกมันไม่ได้อะไหว้พระมันต้องนั่งคุกเข่ากราบเกริบอะไรอย่างนี้แต่ว่าทำไม่ได้ก็เลยทำให้เราไม่อยากไปนะครับอ่ะก็โดนตัดกิจกรรมนี้ไปละหรือบางทีอยากจะไปขึ้นรถลงเรือไปไหว้พระอะไรหรือว่าจะไปเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำไม่ได้เหมือนเดิมรวมทั้งกิจวัตรประจำวันของคุณด้วยมันก็จะแย่ลงนะครับดังนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยซึ่งถือได้ว่าเป็นออร์แกนิก 100% แล้วก็มีจากเขาเรียกว่านำเข้าวัตถุดิบธรรมชาตินะครับจากประเทศฝรั่งเศสด้วยผลิตมาเป็นเพียวคอลลาเจนเอามาบรรจุไว้ความเข้มข้นถึง 120,000 มิลลิกรัมครับนี่เป็นคอลลาเจนสูตรพรีเมียมกระป๋องสีทองเป็นเนื้อคอลลาเจนสีทองนะครับเจ้าเดียวที่ได้เอกสิทธิ์นี้ครับแล้วก็กินแล้วดีภายในประมาณ10วันแรกคุณจะเห็นผลความแตกต่างนะครับอาการก๊อกแก๊กเจ็บปวดต่างๆก็จะหายไปนะครับทานวันละ2ช้อนตอนเช้านะครับเขาจะมีช้อนตวงเอาไว้ใส่ไว้ในกระป๋องอยู่แล้วนะครับก็เอามาละลายทานกับน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยเอาเช้าวันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับโทรสั่งซื้อได้หรือใครที่มีเบอร์เดิมๆมีไลน์ของอัลบาโลนอยู่แล้วกำหนดได้ยังครับจะหมดแล้วสั่งเลยครับสิ้นเดือนแล้วเนาะนะก็จะได้บอกว่าซื้อเอาไปเลยแบบเป็นเซตแบบ2กระป๋อง3กระป๋องหรือจะสั่งกระป๋องเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดว่าสั่ง3ได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับ02-857-5119 02-857-5119โทรเลย
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: Presented by
5: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailandโทรเลย0897125050และ0341121206
5: M Top แรงสมคำร่ำ
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไม่ยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
7: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้
9: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง Soundcheck
10: Soundcheck Soundcheck ส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่เราจะส่งทาง103ไปเบรกสำหรับการฟังรายการของทบกเพื่อประชาชนนี่คือซิงเกิลล่าสุดของแจ๋มพลอยไพรินนะครับเพราะดีครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารอเอื้อย

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหูขานายกรัฐมนตรีชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028สำเร็จขณะที่รัฐบาลเสนอกองทุนกีฬาอัดฉีดเต็มกว่า11ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความสุขให้คนไทยหลังเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชีย2026ทำให้ได้สิทธิ์ลงแข่งขันโอลิมปิกเกม LA 2028คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของทีมนักตบลูกยางสาวไทยซึ่งถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรัฐบาลขอขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์ลีกยูไนเต็ดเสมอบรันฟอร์ด1-1เชลซีชนะไบรตัน4-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิสวิชทาวน์5-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจลาคอรุญญาที่เหลือ10คนชนะบาเลนเซีย3-1เซตาบิโก้แพ้แอตเลติกบินบาว0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุน